0: เอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
1: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
0: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภแสนตุ้มรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
3: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
4: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสำเร็จโดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
4: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098 279 0903และ098279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วยทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัตราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
4: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองโกทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงศ์กีนาพันธ์รองแชมป์จากสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีหัวชนะแมทธิวชาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2 อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ4โฮชนะไซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น6-2และ6-0มาครอบขันรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวามืออันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุติยาพงหนูชนะชานเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์6-2 6-4มาครอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เสนองบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารด้านความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งจะแสดงศักยภาพเข้าสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่เฟซบุ๊ก Thailand Cycling Associationพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
10: 1นาทีกับกปท.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อย ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากานิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
16: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
17: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญด้วย4ยุทธศาสตร์หลักคือการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
19: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยทุกท่านนะครับ
18: ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนรับมือและแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญหรือภัยแล้งเนี่ยล่วงหน้าให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างไหมคะ
19: เรื่องนี้เราให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับซึ่งเป็นแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่จริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยจริงๆเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้ล่วงหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงนะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรดังนี้เช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอันนี้ทำอย่างไรเกษตรกรจะปลูกพืชได้ตรงกับช่วงของการมีน้ำอันนี้สำคัญเลยฮะเพราะนั้นข้อมูลในเรื่องของสารการน้ำเช่นในเดือนไหนฝนตกมากแค่ไหนหรือปริมาณน้ำที่มันมีมากพอมันพืชแต่ละชนิดใช้น้ำไม่เหมือนกันเพราะนั้นในการวางแผนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการปลูกพืชอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส่วนใหญ่จะเสียหายจากการขาดน้ำเนี่ยถ้าในช่วงนี้ฝนมันจะทิ้งช่วงกี่วันเราให้เกษตรกรเว้นระยะไว้ข้ามไปปลูกอีกช่วงเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงอันนี้เป็นแผนที่ให้เกษตรกรปรับวิธีการปลูกพืชส่วนแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอย่างเช่นเขาเคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในครอบที่1เนี่ยครอบที่2แทนที่จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกครอบนึงเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมหรือนาที่เคยทำ2ปี5ครอบเนี่ยช่วงระยะเวลาที่หลังการทำนาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมเช่นเปลี่ยนเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งอาศัยความชื้นในดินก็สามารถที่จะทำให้มันสามารถให้ดอกออกผลได้ละรวมไปถึงเรื่องที่2เรื่องของการตั้งระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอันนี้เนื่องจากเรามีเครือข่ายเกษตรบนอยู่ทั่วประเทศเนาะซึ่งเกษตรบนก็จะมีกลุ่มรายก็มีช่องทางในเรื่องของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านซึ่งการสื่อสารตรงกับเกษตรกรที่เป็นสื่อภาพที่สุดก็คือหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในการที่จะส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะเอาข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เกษตรของเราเนี่ยประชาสัมพันธ์ได้เร็วแล้วก็ตรงนอกจากนั้นมันจะมีกลุ่มรายของเกษตรตำบลกับเจ้าหน้าที่เกษตรกรในการที่ให้คำแนะนำเรื่องที่สามก็คือเรื่องของ การทำชุดความรู้ต่างๆเกษตรรู้สู้ภัยพิบัติคู่กับค่าปรับรับแล้งเช่นถ้าแล้งมากๆเราควรจัดการกับพืชอย่างไรถ้าฝนมันทิ้งช่วงเกิดไม้ผลไม้ยืนต้นมีอาการวิกฤตเราจะแก้ไขอย่างไรซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวที่มันตอบโจทย์ความต้องการความรู้ของเกษตรกรแล้วก็ชุดความรู้เหล่านี้เราทำเป็นยูทูบทั้งคอนเทนต์ขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ของกรมและช่องทางต่างๆในการที่เผยแพร่พี่น้องเกษตรกรด้วยครับก็มีแผนประมาณนี้ที่เราทำอยู่นะครับ
18: ค่ะทีนี้เรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนการประเมินและ เหมือนกับเยียวยาเกษตรกรล่ะค่ะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเรามีขั้นตอนในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
19: ในการที่เกิดภัยธรรมชาติด้านพืชอันนี้ผมใช้ศัพท์ที่เป็นของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งกรณีที่เกษตรกรเสียหายเนี่ยทางด้านพืชเนี่ยเรียกว่าภัยธรรมชาติด้านพืชถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่แล้วว่าถ้าไม้ผลไร่ละเท่าไหร่นะครับพืชไร่ละเท่าไหร่นาข้าวไร่ละเท่าไหร่ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์แต่วิธีการในการถ้ามันเกิดภัยแล้วอันนี้หมายถึงว่ามันเกิดภัยมันเกิดความเสียหายแล้วนะครับถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยมันจะถูกสำรวจโดยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเหตุมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปถ้ามันเกิดเป็นความเสียหายที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าที่ส่งเสริมเกษตรจะรีบลงพื้นที่ไปในทันทีเลยแล้วก็จะประมาณการเหมือนว่าประมาณการพื้นที่ที่มันถูกภัยเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันน้ำท่วมหรือวาตภัยหรือภัยแล้งเนี่ยบริเวณที่มันเกิดผลกระทบที่คาดว่าจะเสียหายเนี่ยเป็นการนำเข้าข้อมูลรายงานด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาพถ่ายทั้งภาพถ่ายดาวเทียมทั้งในข้อมูลการสำรวจอื่นๆเพื่อรายงานขั้นต้นให้กับอำเภอซึ่งอำเภอเนี่ยจะมีท่านนายอำเภอเนี่ยเป็นประธานกชพหรือคณะกรรมการช่วยเหลือภัยธรรมชาติระดับอำเภอเนี่ยซึ่งเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้ทราบเพื่อจะได้รายงานให้ประธานกชพจซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยได้ทราบว่าภัยตรงนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นวงกว้างเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยเมื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วเนี่ยในขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เกษตรบนก็จะลงไปตรวจสอบพื้นที่นะครับตรวจสอบว่าพื้นที่ที่มันเกิดผลกระทบนะครับหลังจากภัยเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นถ้ามันเกิดภัยเนี่ยมันยังไม่ได้เสียหายใช่ไหมครับพอภัยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันมีเสียหายแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายพื้นที่พืชที่มันยืนต้นตายที่มันไม่ให้ผลผลิตมันเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับไม่สามารถฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพเดิมได้สำรวจว่ามันมีเท่าไหร่ขอบเขตอยู่ในแปลงของใครบ้างก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ทางเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติซึ่งทราบระเบียบขั้นตอนนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2569ที่บอกว่าพ.ศ.2569เพราะว่าระเบียบนี้มีการปรับปรุงใหม่ในปีนี้ครับซึ่งเดิมในระเบียบนี้มันก็มีใช้มานานแล้วครับ
18: ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะมีภารกิจแล้วก็มีบริการประชาชนที่สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกได้ไหมคะในภาวะปกติอะค่ะ
19: ในภาวะปกติเนี่ยในหน้าที่ในเรื่องของการให้คำแนะนำในการเทรนนิ่งเกษตรกรนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วเนาะในการที่จะร่วมวิเคราะห์ร่วมวางแผนการเกษตรกรให้คำแนะนำเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตพืชให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดได้ต้นทุนที่ต่ำได้ผลผลิตมีคุณภาพดีได้มาตรฐานนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าในสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากภัยพิบัติอย่างเงี้ยเราเองก็มองถึงความสำคัญอย่างเช่นตอนเนี้ยผมในหน้าที่เป็นประธานสตพ.หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนี่ยผมก็ให้นโยบายไปแล้วนะอย่างกองขยายพันธุ์พืชเนี่ยเตรียมพันธุ์พืชต่างๆไว้รองรับนะครับเช่นพืชพันธุ์ดีต่างๆที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถแจกจ่ายเกษตรกรในการที่จะเอาไปใช้ในการผลิตได้ในเบื้องต้นรวมไปถึงกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติแล้วเกษตรกรไม่มีอาหารเลยเนี่ยก็มีพันธุ์พืชพวกความมั่นคงเรื่องพืชผักพวกพืชอาหารต่างๆซึ่งก็เตรียมไว้ในการที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของดินและปุ๋ยเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็คือสถานการณ์ที่ มันเกิดภัยพิบัติเนี่ยการใช้ดินใช้ปุ๋ยยังมีประสิทธิภาพเนี่ยโดยเฉพาะการเอาวัสดุเกษตรต่างๆหมุนเวียนกลับมาเป็นวัสดุที่มีคุณค่าให้ใช้ในการปลูกพืชเนี่ยนะครับหรือแนวทางในเรื่องการใช้ปุ๋ยตามหลัก4ถูกสูตรถูกตาถูกเวลาถูกวิธีนี่ก็เป็นหลักการที่เราถ่ายทอดสู่เกษตรกรรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการจัดกักเก็บน้ำเราไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นท้องถิ่นร่วมกับพอดอต่างๆในการสร้างบ่อกักเก็บน้ำในแปลงขนาดเล็กของเกษตรกรแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องอื่นๆเช่นพื้นที่ที่มันเกิดส่งผลกระทบอื่นๆเนี่ยเราจะมีโครงการรองรับอย่างไรอย่างตอนนี้ผมก็ให้ทำในเรื่องของโครงการกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติที่มันมีระดับความรุนแรงเนี่ยเตรียมไว้รองรับ

0: ข้อมูลหรือการพยากรณ์ต่างๆมีความสำคัญนะครับกรมส่งเสริมไม่อยากที่จะจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้ท่านได้เงินชดเชยจากการที่ผู้เสียหายครับเราไม่ได้ดีใจแบบนั้นเลยแต่กรมส่งเสริมอยากเห็นท่านได้ผลผลิตได้ผลิตผลที่มันสามารถขายได้เงินเพื่อให้ท่านได้มีรายได้ที่ตรงอย่างที่ท่านต้องการมันดีกว่าเงินชดเชยที่รัฐบาลให้เพราะนั้นการเตรียมตัวการวางแผนอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้นะครับเรามีคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านในทุกพื้นที่เรามีน้องๆเกษตรตำบลที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเกษตรตำบลเราเนี่ยคนนึงมันรับผิดชอบ2ถึง3ตำบลเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะเดินไปทุกครัวเรือนได้ในปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าเราก็พยายามตั้งใจนะครับในการที่จะบริการพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมในทุกภารกิจหน้าที่ที่เรามีอยู่นะครับเพราะนั้นในสถานการณ์เอลนิโยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสภาวะแล้งอย่างรุนแรงเนี่ยผมก็พยายามเอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรให้รอดพ้นวิกฤตนี้ได้ด้วยดีครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้ทุกที่นะครับเราอยู่ได้ทุกคนครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองรัฐพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะจากหนี้สินของโรงพยาบาลขอนแก่นที่มีถึงพันล้านบาทแต่สามารถจัดการจนลดลงเกือบครึ่งในเวลาเพียง10เดือนโรงพยาบาลขอนแก่นทำอย่างไรติดตามเรื่องราวการพลิกฟื้นองค์กรที่เริ่มจากคนได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ลองจินตนาการถึงองค์กรหนึ่งที่แบกภาระหนี้สินกว่าพันล้านบาทท่ามกลางความกดดันของบุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยนับพันชีวิตในแต่ละวันนี่คือสถานการณ์ของโรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อ10เดือนก่อนแต่วันนี้เรื่องราวกำลังเปลี่ยนไปเมื่อตัวเลขติดลบที่เคยสูงกว่า 1,200 ล้านบาทลดลงเกือบครึ่งอะไรคือเบื้องหลังของความเปลี่ยนแปลงครั้งนี
5: ้ผ่านมา10เดือนเนี่ยฐานที่มั่นสุดท้ายของโรงพยาบาลขอนแก่นยังเอาอยู่ก็คือกำลังใจแล้วก็ความสามัคคีของบุคลากรคือทุกคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการบริหารจัดการผลลัพธ์ที่ออกมาปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ปิดงบการเงินให้ครบ12เดือนนะครับแต่เราเห็นว่าเงินบำรุงสุทธิติดลบเนี่ยน้อยลงเหลืออยู่ที่ราวๆประมาณ700ล้านบาท
4: นี่คือคำพูดของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวพร้อมรอยยิ้มแห่งความภูมิใจเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาไม่ใช่ตัวเลขหรือกลยุทธ์ทางบัญชีแต่คือคนที่ยังยืนหยัดต่อสู้ไปด้วยกันพร้อมความหวังว่าภายใน18เดือนข้างหน้าสภาพคล่องจะดีขึ้นชัดเจนและใน 2-3 ปีตัวเลขติดลบของโรงพยาบาลขอนแก่นจะหมดไปโดยสมบูรณ์ขณะที่เบื้องหลังกำแพงโรงพยาบาลนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงศ์ผู้อำนวยการคนใหม่ที่มารับตำแหน่งได้1ปีเล่าถึงวันแรกที่เข้ามาทำงานในหน้าที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตัดคนตัดงบแต่เริ่มจากการฟังคนหน้างานจริงจนพบว่าโรงพยาบาลมีเตียงมากเกินความจำเป็นถึง200เตียงมีอัตรากำลังที่ไม่สมดุลจึงเดินหน้าจูนกันก่อนลงมือผลลัพธ์คือประหยัดงบได้กว่า2ล้านบาทต่อเดือนโดยไม่ต้องแลกด้วยคุณภาพการรักษาแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลขคือคำพูดที่ว่าองค์กรจะมีความสุขไม่ได้เลยถ้าบุคลากรไม่มีความสุขซึ่งนายแพทย์ธนสิทธิ์ยอมรับว่าปัญหาที่แท้จริงของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องคนแต่ละคนที่ต่างกระเซ็นกระซาดและมีความทุกข์ในใจสิ่งที่มุ่งเน้นในการบริหารคือการรวมความคิดรวมคนให้กลับมาเดินบนทิศทางเดียวกัน
6: สิ่งที่ผมกลับมาคือพยายามจะรวบรวมสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีๆกลับมาเป็นทิศทางเดียวกันทีนี้ต้องขอบคุณทางบุคลากรทางโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับที่เข้าใจทำให้เราสามารถได้เล็กปัญหาต่างๆไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีแบบแผนได้ดีครับ
4: วันนี้โรงพยาบาลขอนแก่นไม่ได้หยุดแค่การประหยัดค่าใช้จ่ายแต่กำลังมองหาลมหายใจใหม่ผ่านการเปิดคลินิกพรีเมียมโดยปรับทั้งอาคารสิรินธรเพื่อรองรับบริการนี้ในอนาคตพร้อมเดินหน้าภารกิจกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เสียไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อดึงความเชื่อมั่นของคนไข้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงและประกันสังคมให้กลับมาเรื่องราวของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เพียงบทเรียนเรื่องของการบริหารการเงินแต่คือบทพิสูจน์หัวใจของคนทำงาน

0: านเมื่อหัวใจของคนในองค์กรกลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งสิ่งที่งอกงามตามมาไม่ใช่เพียงรอยยิ้มของคนทำงานแต่คือบริการสุขภาพที่ดีขึ้นที่พร้อมส่งต่อกลับคืนสู่มือของประชาชนอย่างแท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: Data Center เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกสร้างอาชีพเสริมทักษะสร้างการจ้างงานไปสู่การปั้นให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลในระดับภูมิภาคในอีกด้านหนึ่งประชาชนได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้พื้นที่การใช้สาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟฟ้าในระดับสูงรวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ที่จะผลักดันเครื่องยนต์นี้ล่าสุดรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อควบคุมกิจการ Data Center อย่างชัดเจนใน4ด้านครอบคลุมด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการมีข้อเน้นย้ำสำคัญคือกิจการทั้งหมดต้องไม่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: เราต้องดูชุมชนดูขนาดดูสถานที่ถึงต้องมีเรื่องผังเมืองสิ่งที่เคยกระจัดกระจายวันนี้จะบูรณาการรวมศูนย์โดยที่เอาโจทย์ก็คือว่าประเทศไทยยังเดินหน้าการลงทุนยังไปได้ขั้นต่ำต้องไม่กระทบประชาชนและให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด
2: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลจะได้มีการกำหนดในอนาคตจะครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองมีการแบ่งระดับการดูแลจัดตั้งกลไกคัดกรองกิจการ Data Center โดยเฉพาะและจะมีการจัดหมวดหมู่ให้ Data Center เข้าสู่การเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาความคลุมเครือด้านการขออนุญาตต่างๆที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน
4: มีนโยบายที่จะต้องมีการกำหนดในเรื่องของตัวหมวดธุรกิจเฉพาะนะครับที่เป็นธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการขออนุญาตทำธุรกิจก็อาจจะไม่ได้มีการเห็นกันเป็นเรื่อง Data Center เฉพาะนะครับเป็นเรื่องของคลังสินค้าบ้างอะไรบ้างนะครับที่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนนักก็ทำให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลอย่างที่เรียนนะครับ
2: ขณะเดียวกันในภาคอุตสาหกรรมของไทยยังมองว่าทุกภาคส่วนควรเร่งจับกระแสการลงทุน Data Center นางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Data Center ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่โลกยุคใหม่หากไทยไม่สามารถดึงดูดการลงทุนในส่วนนี้ได้อาจทำให้เสียโอกาสสำคัญในการแข่งขันระดับประเทศโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่กำลังยกระดับสู่ระบบอัจฉริยะซึ่งจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการประมวลผลนอกจากนี้ Data Center ยังเป็นหัวใจสำคัญในการต่อยอด7อุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพการมี Data Center ตั้งอยู่ในประเทศจึงเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลการครอบครองโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ระดับภูมิภาคจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเร่งคว้าโอกาสอย่างไรก็ตามภาครัฐจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรัดกุมการกำหนดหลักเกณฑ์และจัดหมวดหมู่กิจการที่ชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของไทยเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยว ข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: ปิดท้ายกับเรื่องราวของปปช.ที่เปิดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนก้าวนโยบายปราบทุจริตร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมืองหลวงนำเสนอนวัตกรรมและมาตรการเข้ม5ด้านตัดวงจรการใช้ดุลยพินิจมิชอบลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐยังคงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนฉุดรั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองนางสาวรัตดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เน้นย้ำการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน9นโยบายซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังงบประมาณโครงการใหญ่ระดับ100ถึง500ล้านบาทขึ้นไปและการป้องกันการให้สินบนในนิติบุคคลแต่ไฮไลท์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพโดยตรงคือนโยบายการยกระดับความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7: เราได้มีการไปคุยกับทางกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานในด้านของการป้องกันการทุจริตนะคะในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองค่ะเกี่ยวกับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะที่คุณพูดไปประเด็นเหล่านี้มันส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต้องการที่จะยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะในเรื่องของการทับใช้กฎหมายของภาครัฐ
6: จากการหารือระหว่างปปช.และกทม.ได้ข้อสรุปร่วมกันในการเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใน5ประเด็นหลักได้แก่การขออนุญาตก่อสร้างที่มักพบปัญหาความล่าช้ากลายเป็นช่องทางเรียกร้องผลประโยชน์การลุกล้ำทางเท้าจากกลุ่มหาบเล่แผงลอยและการขับขี่รถจักรยานยนต์การติดป้ายโฆษณาผิดกฎหมายตามเสาไฟฟ้าและที่สาธารณะสายสื่อสารรกรุงรังที่ไม่ได้ใช้งานและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุการกำกับดูแลผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่น
7: สิ่งเหล่านี้ปปช.ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ปปช.ต้องการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอำนาจหน้าที่อยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันปัญหานะคะที่จะเกิดตามมาว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์นะคะถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดนะคะดุลพินิจที่ไม่ชอบนะคะลดปัญหาข้อร้องเรียน
6: ในการลงมือปฏิบัติจริงปลัดกรุงเทพมหานครได้ส่งหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานเขตทั้ง50เขตเรียบร้อยแล้วขณะที่ปปช.จะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่สุ่มตรวจกำกับดูแลเท่านั้นแต่ยังเตรียมนำร่องสุ่มตรวจเยี่ยม12เขตในปี2569เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในระดับปฏิบัติการนำไปทำข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไปปปช.ยังเร่งผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการขออนุมัติและการขออนุญาตต่างๆเพื่อลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนตัดโอกาสการใช้ดุลพินิจและปิดช่องทางการเรียกรับเงินการทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธีครับ
10: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569แรม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะติดตามกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์สมนัสค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับราคาน้ำมันเช้าวันนี้นะครับปรับขึ้นราคากลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์80สตางค์ต่อลิตรนะฮะกลุ่มดีเซล70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มพรีเมียมนะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางครับประกอบเรื่องของรัสเซียกับยูเครนด้วยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยก็ไปโจมตีทางด้านของยูเครนนะครับยูเครนเนี่ยโดนโจมตีทางรถไฟเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับขึ้นในเช้าวันนี้นะครับต้องติดตามดูครับสถานการณ์ตะวันออกกลางเกิดขึ้นมาตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนี่ปลาเข้าไปกี่เดือนแล้วครับคุณปริศราฮะ
2: โอ้หลายเดือนแล้วนะคะ
1: ครับ
2: ตั้งแต่กุมภาก็น่าจะ
1: 7 เดือน
2: 7
1: เดือนแล้วนะครับตอนนี้มาตรการของรัฐบาลเนี่ยก็คือการกู้เงินมา400,000 ล้านถูกไหมฮะ200,000 ล้านเนี่ยแบ่งเป็นไปเยียวยาประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนะครับแต่ว่าประชาชนก็ให้ความพึงพอใจนะครับจากโพที่ออกมาบอกว่าผลงานเด่นของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรคือ
2: ไทยช่วยไทยพลัส
1: เพราะว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า4เดือนนี้นะครับต้องติดตามดูว่าหลังจากนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยออกมาเพื่อที่จะเยียวยาประชาชนหรือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยภาวะที่เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยซบเซาปัญหาของราคาน้ำมันที่ดีตัวสูงขึ้นราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะค่าครองชีพที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันนะฮะข้าวของแพงค่าแรงเท่าเดิมนะฮะรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับต้องติดตามดูนี่คือปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับซึ่งไทยเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาตรงนี้นะครับประเมินกันครับว่าในระยะที่เหลือของปีนี้เนี่ยรัฐบาลจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยได้ยินมาคุณปริศราฮ
2: ะ
1: เรื่องของเที่ยวไทยใช่ไหม
2: ใช่ไทยเที่ยวไทยนะคะไทยเที่ยวไทย plus น่าจะไปปีนี้ตุลาคม
1: ใช่นะฮะตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภาพถือว่าเป็นเจ้าภาพเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ปลายปีนี้เนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นสำหรับภาคเหนือนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าช่วงนี้การท่องเที่ยวเนี่ยเขาเรียกว่ากรีนซีซันถ้าเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายๆนะฮะก็คือหน้าฝนการท่องเที่ยวซบเซาว่าอย่างนั้นเถอะเราก็พยายามบิดภาษาเนี่ยให้เป็นภาษาที่ฟังดูแล้วดีแต่บางทีประชาชนก็จะงงๆสรุปแล้วโลซีซันนั่นแหละเร
2: ื่
1: องของฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะซบเซาเนื่องจากหน้าฝนเนี่ยถ้ามีการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนี้ได้โดยเร็วเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีไม่อย่างนั้นมันไฮซีซั่นอยู่แล้วเนี่ยภาคเหนือคนก็เยอะอยู่แล้วแล้วไปกระตุ้นอีกเนี่ยมันก็
2: อาจจะแออัดหน่อย
1: มันอาจจะไม่ตอบโจทย
2: ์
1: การกระตุ้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซา
2: ะ
1: นะครับต้องติดตามดูว่าจะมีกิจกรรมเศรษฐกิจอะไรออกมาเนี่ยหลังไทยช่วยไทยพลัสหมดเนี่ยในช่วงสิ้นเดือนนี้นะฮะติดตามดูครับแต่ที่ไม่ต้องลุ้นนะฮะโฆษกคนใหม่มาเรียบร้อยนะครับท
2: ่
1: านคุณรัชดาธนาดิเรกคุณรัชดาธนาดิเรกลาออกไปนะครับผลของหนังสือลาออกมีผลเมื่อวันที่7 กันยายนที่ผ่านมานะครับผู้ที่มาแทนคือโฆษกผู้ชายเป็นคุณหมอนะครับชื่อคุณหมอ
2: คุณหมอเอกภพเพียรพิเศษนะคะ
1: ครับก็มีการนำแถลงผลการประชุมครม.ครั้งแรกนะครับแล้วก็ประกาศตัวประกาศตนนะครับว่าไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่ตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงสรุปแล้วเป็นสายตอบโต้นะฮะ
2: ค
1: ือเท่าที่ผมจำได้เนี่ยโฆษกรัฐบาลท่านนี้เนี่ยน่าจะมาแนวสายตอบโต
2: ้
1: น่าจะแม้แนวสายตอบโต้แต่การตอบโต้ของท่านจะใช้แนวข้อมูลและข้อเท็จจริงตอบโต้ด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่อารมณ์ไม่เน้นโต้วาทีไม่เน้นวาทกรรมทางการเมืองอันนี้ผมพูดเองนะฮะวาทกรรมทางการเมืองแต่อ่ะเดี๋ยวเราจะต้องติดตามดูเขาเรียกว่าเป็นผู้เล่นท่านใหม
2: ่
1: ในทีมรัฐบาลอนุทินนะครับส่วนการประชุมเมื่อวานนี้ฮะพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะฮะเป็นวันที่สองแล้วนะครับแน่นอนฮะตลอดทั้งวันเนี่ยก็มีสีสันมากมายนะฮะตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนแต่หลักใหญ่ใจความก็คือการปรับลดงบประมาณลงของแต่ละหน่วยงานนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงดูส่วนศาลปกครองนะครับก็มีคำพิพากษานะครับอันนี้ถือว่าเป็นศาลปกครองชั้นต้นนะฮะศาลปกครองมี2ชั้นคือชั้นต้นกับสูงสุดนะฮะส่วนที่เขาบอกว่าศาลปกครองกลางคือตั้งอยู่ส่วนกลางแต่ถือว่าเป็นศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวานมีคำพิพากษานะครับสั่งให้กรมประมงไปแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็ให้ประกาศว่าพื้นที่แม่กลองเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เขตสมุทรสงครามเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัตินะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีการฟ้องคลาสแอคชั่นหร
2: ือ
1: ว่าฟ้องผู้บริโภคแบบกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้ได้รับความเสียหายในพื้นที่เนี่ยจะรวมตัวกันฟ้องคาดว่าน่าจะเป็นศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับเป็นพื้นที่ศาลที่อยู่ในเขตอำนาจในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทเอกชนนะฮะที่นำปลาพันนี้เข้ามานะครับอันนี้กระแสข่าวว่าเช่นนั้นนะฮะต้องติดตามดูกันครับไปดูการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70วันที่2เมื่อวานนี้ครับที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็มีคุณณัชชาอินชัยบุญสวัสดิ์นะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตครับว่างบประมาณของกรมประมงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาปลาหมอคางดำอันนี้ก็พูดก่อนที่ศาลจะพิพากษานะครับพร้อมคัดค้านงบผูกพันกว่า229ล้านสำหรับการก่อสร้างศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากมีศูนย์ท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับส่วนด้านพรรคภูมิใจไทยฮะคุณยุพราชบัวอินฮะส.ส.เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตเรื่องของการคำนวณต้นทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ลดลงสวนทางกับต้นทุนปุ๋ยน้ำมันแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเรียกร้องให้ทบทวนการใช้วิธีสำรวจต้นทุนตรวจสอบระบบการซื้อวัดความชื้นและกำหนดราคาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเห็นว่าควรตัดลดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการดำเนินการที่ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริงครับ
2: ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางด้านคุณมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยนะคะในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70หน้าเสียงข้างมากก็มีการยืนยันในที่ประชุมสภาด้วยว่าการตัดสินใจปรับลดงบประมาณของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทเนี่ยหรือว่าประมาณร้อยละ 1.27 นะคะตรงนี้ไม่กระทบต่อภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรจนกระทั่งเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะส่วนข้อสังเกตเรื่องของการเช่ารถนะคะคุณมณพรบอกว่าก็เป็นการทดแทนรถเดิมที่มีอายุกว่า30ปีแล้วสอดคล้องกับนโยบายเรื่องของการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะส่วนโครงการที่พูดถึงโครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่อุดรธานีนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ริเริ่มตั้งแต่ปี68ไม่ได้เกิดจากการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคะก็ยืนยันว่าจะเร่งขยายพื้นที่ชลประทานเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็พื้นที่สปกเนี่ยเข้าถึงแหล่งน้ำได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการขยายการใช้สารชีวพันธุ์เร่งแก้ปัญหาใบร่วงในยางพาราพื้นที่ภาคใต้ค่ะนอกจากนี้ก็มีการจัดหาเรดาร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะเอามาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี55ส่วนงบประมาณกว่าอีก700ล้านบาทนะคะสำหรับสวนข้าว25แห่งตรงนี้เขาก็มีเป้าหมายที่จะจัดหาวัสดุแล้วก็เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนให้กับเกษตรกรด้วยนะคะส่วนความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณของกระทรวง งเกษตรที่อยู่ที่การทำให้เกษตรกรเนี่ยมีน้ำเพียงพอนะคะลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งงบประมาณเองก็จะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่กระบวนการผลิตการลดต้นทุนไปสู่จนถึงการตลาดนะคะพร้อมให้ความสำคัญกับพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งซ้ำซากด้วยค่ะ
1: ครับอันนี้คือบรรยากาศนะฮะการประชุมเมื่อวานนี้นะครับอันนี้คือช่วงเช้าช่วงกลางวันแต่ว่าตอนดึกนะฮะ
2: ค่ะ
1: ตอนดึกเนี่ยก็มีโอ้โหคือมีการวิพากษ์เนี่ยแหละของทางพรรคประชาชนเนี่ยกับพรรครัฐบาลคือเวทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือการเวทีเพื่อที่จะดูรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินที่จะใช้นั่นแหละทางด้านของฝ่ายค้านกรรมธิการเขามีความเห็นว่าจะต้องปรับลดงบเท่านั้นเท่านี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวเลขทางตัวเงินนะครับที่นำมาพูดกันแต่ว่าก็มีการพูดในทางการเมืองมีการพูดเนี่ยในการพาดพิงเพื่อที่จะดิสเครดิตของรัฐบาลอยู่บ้างโดยพรรคประชาชนนะฮะไล่เรียงกันไปก็มีทางด้านของคุณพักขมลหนุนอนันต์นะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะฮะอันนี้พูดโดยรวมโดยสรุปก็แล้วกันนะฮะบอกขอให้ปรับลดงบประมาณโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินพูดง่ายๆก็คือไปกล่าวหาเขาว่าไอ้โมเดลทะเลสาบสงขลาเนี่ยเพื่อกลุ่มของทางภูมิใจไทยนะครับแล้วก็บอกว่านี่มีงบประมาณเนี่ยในการผูกพัน3ปีสร้างแต่ระบบ AI ไม่เชื่อมโยงข้อมูลเก่าชี้เป็นโครงการสร้างเศรษฐกิจให้กับเครือข่ายสีน้ำเงินอันนี้ก็พูดพาดพิงกันไปทำไมเขาถึงอย่างนั้นเขาก็บอกว่าสงสัยงบประมาณปี70ใช้ไป28ล้านบาท2ปีถัดมาเพิ่มขึ้น9กระโดดใช้80ล้านบาททั้ง2ปีมี TOR แล้วหรือไม่อันนี้คำถามครับแล้วก็ก่อนอนุมัติเงินเนี่ยรัฐบาลพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเฟสแรกเนี่ยได้ผลจริงใครเป็นเจ้าภาพในโครงการนี้แหมช่างสงสัยนะครับนะแต่ว่าภายใต้ของการดูแลหน่วยงานใดอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะโครงการรัฐส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวตอนเริ่มแต่ล้มเหลวตอนสร้างเสร็จทำไมฮะเพราะไม่มีคนดูแลเซ็นเตอร์มีปัญหาระบบตกรุ่นนี่น่าสนใจและน่าตั้งข้อสังเกตดังนั้นจึงให้ใช้ให้ตรงจุดงบประมาณ190ล้านบาทถือว่าไม่มากแต่ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่ถามหาความคุ้มค่าดังนั้นจึงอยากเสนอปรับลดทั้งโครงการหากตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้และโครงการนี้จะกลายเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินถ้าตอบไม่ได้สุดท้ายจะกลายเป็นโครงการสร้างเศรษฐกิจให้กับเครือข่ายสีน้ำเงินเท่านั้นแหมเขาเน้นคำว่าสีน้ำเงินจังเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในการที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาออกมาตั้งข้อสังเกตในการใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยไม่ให้เกิดความรั่วไหลหรือล้มเหลวนะครับให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้เงินจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการถ่วงดุลและตรวจสอบแล้วเนี่ยการใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยมันจะไปกระจุกตัวในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่จำเป็นหรือมันกระจายลงไปแต่ว่าเหมือนน้ำซึมสู่บ่อทรายประชาชนไม่ได้ประโยชน์แต่คนได้ประโยชน์เนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นนะครับเพราะหลักการการใช้เงินงบประมาณคือประโยชน์ต้องถึงมือประชาชนคนในพื้นที่อยากได้อะไรต้องให้เขาในสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ถามคนในพื้นที่ไปสร้างแล้วก็คนในพื้นที่ก็จะงงๆเคยเห็นไห
2: ม
1: เช่นสนามฟุตบอลสนามฟุตซอลอันนี้คือบางท้องถิ่นนะครับ ไม่ใช่งบประมาณของรัฐบาลนะครับไปสร้างปุ๊บเนี่ยมันร้างไม่มีคนเล่น แบบนั้นมันก็มีคือเราไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นหรือไปสร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้นในพื้นที่แต่ปรากฏเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มันรกร้างว่างเปล่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ประชาชนไม่อยากเห็นถ้าไม่อยากเห็นแล้วเนี่ยกลไกในสภาเนี่ยก็จะต้องเดินต่อไปด้วยการที่จะต้องตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลด้วยกลไกในสภานี่เองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลไกในสภาที่ทางฝากฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยก็มีการติติงนะครับเรื่องของการปรับลดงบประมาณส่วนรัฐบาลก็จะต้องชี้แจงว่างบประมาณเหล่านี้เนี่ยที่เขาติติงนั้นเนี่ยเราตอบว่าอย่างไรถ้ารัฐบาลตอบได้อย่างชัดเจนแล้วก็เรียบร้อยนะฮะก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นมิติใหม่เหมือนกันในทางการเมืองเพราะโลกในสภาเนี่ยเมื่อก่อนถ่ายออกทีวีประชาชนไม่ได้ดูแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีการตัดเป็นคลิปสั้นแล้วก็มีการออกข่าวในออนไลน์เนี่ยให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าในพื้นที่เนี่ยมันจะกำลังจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นแล้วก็การตรวจสอบและถ่วงดุลในสภาเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นเวทีสำคัญของรัฐบาลเหมือนกันในการที่จะพิสูจน์ตนเองว่าสิ่งที่ตนเองกำลังทำนั้นมันมีความโปร่งใสไม่ทุจริตแล้วก็เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนนะครับไปถามนายก เมื่อวันก่อนบอกกังวลไหมนายกก็บอกไม่กังวลแล้วก็จะไม่มีองครักษ์พิทักษ์ใครทั้งสิ้นนะครับอันนี้พูดถึงเวทีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนในเวทีของการอภิปรายงบประมาณแล้วเนี่ยแน่นอนครับเจ้ากระทรวงหรือว่าผู้ที่เป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ลุกขึ้นมาชี้แจงในทุกๆประเด็นนะครับ
2: อืมค่ะพูดถึงในเมื่อช่วงต้นนะคะที่คุณสมพลเกริ่นไปเรื่องของโฆษกรัฐบาลท่านใหม่นะคะที่เพิ่งมาทำงานคือเมื่อวานเนี่ยคือประเดิมนัดแรกเลยในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางคุณเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็พูดถึงแนวทางในการทำงานนะคะว่าต่อจากนี้เนี่ยก็จะให้ความสำคัญเรื่องของการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วแล้วก็ฉับไวนะคะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็มีการย้ำนะคะว่าการทำงานเนี่ยจะไม่เน้นการโต้วาทีแล้วก็ไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงนะคะซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยทำงานเพื่อประชาชนนะคะไม่ว่าประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามนะคะทางทีมโฆษกเองจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อที่จะแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มเป็นสีหรือเป็นคณะแต่ก็จะให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากนะคะท่านก็บอกว่าอยากจะเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะให้เกิดขึ้นกับประเทศเชื่อว่าถ้าเป็นเรื่องที่ดีทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะนำไปปฏิบัติหรือว่าถ้าเรื่องใดที่ทำได้ดีแล้วนะคะทีมโฆษกเองก็จะนำแต่ละเรื่องมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับโฆษกรัฐบาลนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษนะครับแหมต้องชอบท่องชื่อนี้ไว
2: ้
1: เพราะหลายคนก็ยังไม่คุ้นผมก็ยังไม่คุ้นนะฮะคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้คุณให้ชินให้สัมภาษณ์ฮะกรณีที่คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาแถลงทวงคืนประเทศไทยขับไล่ทุนเทาต่างประเทศที่แอบแฝงในธุรกิจต่างๆนะครับเขาบอกว่าเรื่องที่คุณสนธิหรือใครก็ตามออกมาตั้งประเด็นหรือชี้แนะเรื่องอะไรเนี่ยในส่วนของรัฐบาลท่านนายกรวมถึงตนเองเนี่ยต้องแสดงความขอบคุณนะครับในคำชี้แนะต่างๆอย่างที่คุณสนธิออกมาให้ข้อมูลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปราบทุนเทารัฐบาลก็ให้ความจริงจังจริงใจในการดำเนินการนะครับไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นนะครับซึ่งคิดว่าเป็นรัฐบาลแรกและเป็นรัฐบาลเดียวที่ทำเรื่องทุนเทาเยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์การจดทะเบียนบริษัทและตรวจสอบพูดง่ายๆไปตรวจสอบนอมินีนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคนถือหุ้นเนี่ยคนไทยคนต่างด้าวจริงหรือเปล่านะครับเห็นชัดว่ากิจการพวกนี้ลดลงนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็ยังได้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่นอมินีชาวต่างชาติที่ทำผิดในประเทศไทยขณะที่นายกก็เซ็นในประเทศออกจากประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตนเองเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลทำเยอะมากครับส่วนคดีต่างๆที่มีการโจมตีมายังพรรคภูมิใจไทยหรือคนในรัฐบาลซึ่งอยู่ในกระบวนการทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นหัวสวที่อยู่ในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งจริงๆแล้วอยู่ในกระบวนการครับรวมถึงเรื่องเขากระโดงก็อยู่ในกระบวนการฟ้องสู่ศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างรัฐบาลให้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งตนไม่เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยและคนที่อยู่ในองคาพยพพรรคภูมิใจไทยหรือคนในรัฐบาลจะออกมากดดันหน่วยงานองค์กรหรือกระบวนการต่างๆก็ให้ดำเนินการไปครับอะไรผิดว่าตามผิดถ้ามองในภาพรวมจะเห็นว่ารัฐบาลตั้งใจทำอย่างกรณีการโกงก็สอบเข้ารับราชการนะฮะโกงสอบท้องถิ่นนั่นแหละเราก็ไม่ใช่คนทำแต่เป็นคนเจอ พอเจอแล้วทำยังไงเจอก็สอบสวนนะครับตั้งคณะกรรมการอะไรต่างๆและนำไปสู่การจัดการต่างๆนะครับเมื่อเสร็จแล้วเห็นว่ายังมีปัญหากฎหมายยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบวงจรก็มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับนี่คือการสื่อสารนะครับของท่านโฆษกคนใหม่นะครับจริงครับเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงนะวันนี้วันที่เท่าไหร
2: ่วันนี้วันที่9ค่ะ
1: วันที่9ใช่มั้ยวันที่10เนี่ยเห็นว่าคุณสนธินะจะเดินทางไปชุมนุมที่สถานทูตอิสราเอลแถวๆถนนสุขุมวิทนะฮะเวลา9โมงถ้าใครไปทับนั้นนะฮะก็หลีกเลี่ยงก็แล้วกันเลี่ยงไม่ได้ก็ไปเช้าซะหน่อยถ้าไปทำงานแถวนั้นนะฮะ
2: ค่ะติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะ เรื่องนี้นะคะท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีการสั่งการเร่งด่วนนะคะให้ทางกรมประมงเนี่ยจัดทำแผนระงับการยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีการเร่งสั่งการนะคะให้ทางคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้กำกับดูแลกรมประมงนะคะให้เร่งดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางกรณีแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมกับสั่งให้กรมประมงเนี่ยจัดทำแผนละเอียดนะคะในการดำเนินงานนะคะเพื่อให้การปฏิบัติการเนี่ยเกิดผลสำเร็จตามคำพิพากษานะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะกรมประมงแล้วก็อธิบดีกรมประมงนะคะมีการดำเนินการตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นมาตรการที่วางเอาไว้หลังจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักนะคะรวมไปถึงสั่งการให้ประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะมีผลบังคับใช้นะคะเมื่อพ้นกำหนด180วันนับจากวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำกันมาอย่างต่อเนื่องเร่งรัดดำเนินการตาม7มาตรการนะคะที่มีการวางแผนเอาไว้ก็คือต้องมีการควบคุมกำจัดนะคะแล้วก็ปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นนะคะนำปลาที่กำจัดเนี่ยออกจากระบบนิเวศเอาไปใช้ประโยชน์รวมไปถึงสำรวจเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนนะคะสร้างความรู้ความตระหนักรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาการวิจัยนะคะเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเพื่อเอามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมในการระบาดนะแล้วก็นอกจากนี้ต้องฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมออกหนังสือเวียนนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการนะคะอย่างเร่งด่วนซึ่งก็เป็นมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้วนะคะหลังจากที่ศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำพิพากษาซึ่งก็จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ครับอันนี้ศาลชั้นต้นนะครับศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งศาล
2: ค
1: ือศาลปกครองสูงสุดคาดว่าผู้ถูกร้องเนี่ยก็คือทางด้านของกรมประมงแล้วก็ภาคธุรกิจน่าจะมีการอุทธรณ์แน่นอนน
2: ะฮะ
1: อันนี้ผมยืนยันน่าจะแน่นอนนะครับเพราะว่าคดีนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2567ผมดูจากหมายเลขคดีดำที่ประทับรับฟ้องส.เสือ14/2567นะฮะก็ถือว่าเป็นเวลา2ปีในกรณีที่ประชาชนและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า54คนเนี่ยรวมตัวกันยื่นฟ้องกรมประมง
2: ะ
1: นะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด18รายในการในฐานความผิดละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎกำหนดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ศาลเนี่ยก็มีคำพิพากษาอยู่ที่120หน้าครับ
2: เยอะนะคะ
1: 120หน้านะครับโอ้กว่าจะอ่านจบนะฮะก็โดยผมสรุปให้ละกันนะฮะก็คือกรมประมงและอธิบดีโดยอธิบดีกรมประมงเนี่ยเมื่อวานท่านก็อดีตที่อดีตกรมประมงคุณบัญชาสุขแก้วเนี่ยก็มาฟังคำพิพากษานะครับนะฮะก็คือเอาสรุปแล้วกันศาลให้เหตุผลนะฮะข้อเท็จจริงปรากฏว่านับตั้งแต่มีการอนุญาตให้บริษัทผมไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวโดนฟ้องบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนำปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตฉบับที่41/2554ลงวันที่12พ.ย. 2553นะครับกรมประมงโดยที่บริกรมประมงไม่เคยมีการดำเนินการควบคุมตรวจสอบศึกษาวิจัยกรณีการนำเข้าปลาสายพันธุ์ดังกล่าวว่าได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการนำเข้าปลาสายพันธุ์ดังกล่าวหรือไม่จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันควบคุมสัตว์น้ำตามต่างถิ่นตามพ.ร.บ.การประมงพ.ศ.2490ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้นและเมื่อเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำช่วงปี2555จนถึงปัจจุบันไม่ว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการกระทำของบริษัทเอกชนนี้หรือไม่ก็ถือว่ากรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแผนแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำปี 67-70 ตามพ.ร.ก.การประมงปี 58ให้ต้องปฏิบัติอันนี้คือคำพิพากษาโดยย่อนะฮะอันนี้ย่อจาก120หน้านะครับก็คือนั่นแหละตามคำพิพากษาของศาลคำถาม สภาทนายทำยังไงต่
2: อ
1: คุณปรเมศแดนดงยิ่งนะฮะหัวหน้าคณะทำงานคดีปลาหมอคางดำของสภาทนายความก็ออกมาบอกครับว่าคณะทำงานพอใจในคำพิพากษาในระดับหนึ่งนะครับคาดว่าจะมีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไปฝ่ายผู้ฟ้องก็เตรียมประชุมในการที่จะยื่นอุทธรณ์ในประเด็นการคุ้มครองพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่รับเดือดร้อนแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนฟ้องแพ่งนะฮะฟ้องแพ่งคือเรียกค่าเสียหายจะมีการยื่นฟ้องบริษัทเอกชนผู้นำเข้าและกรรมการผู้เกี่ยวข้องรวม9รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อเรียกค่าเสียหาย 2,000 ล้านบาทให้กับเกษตรกรผู้เสียหายในจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 1,000 คนนะครับโดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งว่าจะรับเป็นคดีแบบกลุ่มหรือ class action หรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้นะครับเป็นนัดสำคัญยิ่งในการฟ้องร้องคดีเรียกค่าเสียหายของประชาชนครับพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา30นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับ มาพูดคุยกันครับช่วงนี้เรื่องโขนเยาวชนไทยสู่แอฟริกาเชื่อมความสัมพันธ์60ปีราชอาณาจักรเลโซโทนะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับดร.อภิชาติสุดแสวงกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาซีซั่น2ตรงนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะ
6: ครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับโดยความที่เริ่มของท่านดร.อวัชดาปกมนตรีนะครับประธานโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยทางราชอาณาจักรเลโซโทมีการงานยิ่งใหญ่นะครับครบรอบ200ปีความเป็นชาติของราชอาณาจักรเลโซโทนะครับท่านอัศดาก็เลยมีแนวคิดว่าจะนำโขนไทยซึ่งเป็นศิลปะการแสดงระดับสูงของไทยเนี่ยไปแสดงให้กับชาวเลโซโทเพื่อเป็นของขวัญนะครับในการเฉลิมฉลองในครั้งนั้นครับ
1: ครับการแสดงโขนชุดนี้ฮะมีความพิเศษยังไงครับ
6: การแสดงโขนชุดนี้มีความพิเศษคือเมื่อ2ปีที่แล้วที่เราไปแสดงเนี่ยเราไปแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนยกรบนะครับตอนยกรบเนี่ยก็จะประกอบด้วยพระรักพระรามแล้วก็มีกองทัพวานรกองทัพยักษ์แต่ครั้งเนี้ยจะมีความแตกต่างในอีกมิติหนึ่งคือนอกจากมีพระรักพระรามมียักษ์มีวานรแล้วก็ยังมีพญานาคพญาครุฑซึ่งเป็นตัวละครที่มีความพิเศษนะครับออกมามีความหลากหลายในหลายมิติมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับ
6: ที่แรกครับ
1: ครับเห็นว่าเป็นชื่อการแสดงชุดนาคบาทมหาสงครามเทพเจ้าใช่ไหมครับใช้เยาวชนเยอะไหมฮะแล้วน้องๆว่ายังไงฮะตอนนี
6: ้ครับเราใช้เยาวชนประมาณ10คนครับคือเราจะใช้เยาวชนบางส่วนเนี่ยจากประเทศไทยไปแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราจะไปฝึกคนชาวแอฟริกาเด็กๆชาวแอฟริกานะครับให้มาเล่นประกอบการแสดงกับเราด้วยครับคือในช่วงตอนนาคบาทเนี่ยก็จะมีพญานาคใช่ไหมครับ พญานาคก็จะมีพญานาคจะมีสมุนพญานาคจะมีบรรดาทีมงานของพญานาคทั้งหลายเราก็จะใช้เด็กของเลโซโทเนี่ยเอามาฝึกนะครับแล้วก็ให้เต้นนะครับแล้วก็เอาไปร่วมแสดงของเราด้วยครับการแสดงครั้งนี้ครับเป็นการแสดงที่สนามกีฬาแห่งชาติของกลางกรุงแมร์เซรูเลยครับแล้วก็โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีรัชเยสที่3และสมเด็จพระราชินีเนี่ยเสด็จเป็นองค์ประธานแล้วก็จะมีแขกจากต่างประเทศนะครับที่ทางรัฐบาลของเลโซโทเนี่ยเป็นคนเชิญมามากมายหลายประเทศครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จะมาจากทุกๆจังหวัดของประเทศเลยมาเฝ้าชมการแสดงมาเฝ้าชมการกิจกรรมในครั้งนี้ครับ
1: ครับโหตื่นตาตื่นใจมากนะครับคือคนแอฟริกาเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักโขนสักเท่าไหร่และที่สำคัญเนี่ยเชื่อมความสัมพันธ์60ปีด้วยการนำคนของเขาแล้วก็คนของเราเนี่ยมาแสดงในการแสดงชุดนี้เป็นยังไงบ้างฮะคือการฝึกการอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้มีใครไปฝึกแล้วก็มีเป็นยังไงบ้างฮะเล่าให้ฟังนิดนึงฮะ
6: ครับคือเด็กที่มาเนี่ยนะครับเป็นเด็กที่มาจากหลายโรงเรียนนะครับ
1: ค่ะ
6: คือเป็นเด็กที่มาจากโรงเรียนจิรดานะครับโรงเรียนจิรดานะครับมาจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนนะครับ
1: ครับ
6: นะครับแล้วก็มาจากโรงเรียนดรุณศิขาไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีพื้นฐานของการเล่นโขนมาแต่เราก็จะมารวมกันนะครับโดยอาจารย์ศัตกรเปล่งพาณิชย์เนี่ยเป
1: ็
6: นผู้ดูแลนะครับในเนี่ยแล้วก็ในการสอนในการทำให้คนเหล่านี้นะครับเยาวชนเหล่านี้เนี่ยมาเล่นร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพครับแล้วก็สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเราไม่ได้ฝึกให้เด็กเนี่ยนะครับได้เป็นตัวแทนของประเทศอย่างเดียวคือทางคณะเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้รับพระราชทานก็โอกาสจากสมเด็จพระราชาธิบดีรัชเยสที่3แห่งราชอาณาจักรเลโซโทเนี่ยให้เข้าเป็นกรณีพิเศษด้วยในการสวดพระองค์ฉะนั้นเนี่ยเราจะฝึกเด็กเหล่านี้ให้รู้จักการใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีการเข้าเฝ้าราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในต่างประเทศด้วยครับ
1: ค
6: ือนอกฝึกโขนแล้วเราก็จะทำการพูดเรื่องเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆด้วยครับ
1: โอ้ครับคือเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะให้เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะรับรู้และเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะฮะท่านฮะเห็นว่าครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่2ใช่มั้ยฮะเห็นท่านบอกว่าเคยจัดเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเรื่องยกรบอะไรนั่นนะฮะเป็นยังไงฮะเรื่องของการตอบรับของในพื้นที่ฮะ
6: ครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยการตอบรับจากรัฐบาลและประชาชนอบอุ่นมากครับเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนที่ไปดูเนี่ยคนดูเป็นหมื่นนะครับวันนั้นคนสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยเราไปเล่นกายสนามเลยนะครับแล้วก็มีผู้นำจากหลายประเทศมาหลายๆคนเนี่ยที่เราได้คุยเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับตั้งแต่เกิดมาได้มีประสบการณ์ดูโขนจริงๆ
1: ครับ
6: ของชาวแอฟริกาแล้วก็จากประวัติศาสตร์ของประเทศเลโซโทเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์เลโซโทเลยที่มีโขนไทยได้ไปเล่นที่แอฟริกาที่เลโซโทครับ
1: ครับโหในฐานะท่านเป็นกงสุลกิติมศักดิ์แนะนำหน่อยครับราชอาณาจักรเลโซโทนี่อยู่ที่ไหนแล้วเป็นยังไงฮะคนจะได้รู้จักกันฮะ
2: ค่ะ
6: ครับราชอาณาจักรเลโซโทเนี่ยนะครับอยู่ที่แอฟริกาตอนใต้นะครับ
1: ครับ
6: คือประเทศนี้มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยค่อนข้างสูงคือเรามีระบบกษัตริย์เหมือนกันนะครับคือมีกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็สมเด็จพระราชาธิบดีพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายเนี่ยก็มีการเสด็จไปมาเยือนกันเป็นระยะครับสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยก็ได้เคยเสด็จไปที่เลโซโทมาครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันครับ
1: ครับ
2: ค่ะก็ถือเป็นความพิเศษนะคะอีกหนึ่งสถานที่นะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆนะที่ชาวโลกจะได้เห็นวัฒนธรรมดีๆนะคะของประเทศไทยเราท่านคะเห็นว่าวันเสาร์ที่12กันยายนนี้จะมีการจัดงานแถลงข่าวด้วยตรงนี้มีไฮไลท์อะไรให้เราติดตามบ้างคะ
6: ครับคือวันที่12กันยายนนี่แหละครับเราได้รับเกียรติจากท่านสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอุปสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธานในการเปิดงานนะครับแล้วก็เราก็ยังได้รับเกียรติจากคุณจักรพงษ์แขนะครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรองที่ปรึกษาประธานรัฐดอนระบบมีรายชื่อเนี่ยมาบรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับแอฟริกาและบทบาทของศิลปะไทยในการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนครับแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญนะครับในงานวันนั้นเนี่ยก็คือเราจะมีการแสดงเสมือนจริงนะครับของโขนรามเกียรติ์ตอนนาคบาทศึกมหาสงครามเทพเจ้านะครับเด็กชุดที่จะไปเล่นที่เลโซโทเนี่ยจะมาเล่นให้ท่านสื่อมวลชนและผู้แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ดูครับ
1: ครับครับงานนี้จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับ
6: ครับงานนี้จัดขึ้นวันเสาร์ที่ถึงนี่นะครับวันเสาร์ที่2กันยายนนะครับเวลา 09:30 น.นะครับถึง 11:30 น.ที่นิทรรศรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครครับตรงราชดำเนินนะครับท่านครับ
1: ครับครับ
2: ในส่วนของประชาชนล่ะคะที่สนใจอยากจะติดตามหรือว่าสนับสนุนโครงการนี้สามารถติดตามหรือว่าสนับสนุนผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะท่านคะ
6: ครับก็เบื้องต้นก็ขออนุญาตเชิญนะครับท่านผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับมาร่วมงานแถลงข่าวของเราเพราะว่างานแถลงข่าวของเราเนี่ยคือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโครงการนี้นะครับแล้วก็ผมก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ครับ
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
6: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับดร.อภิชาติสุดแสวงกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยครับกับโขนเยาวชนไทยสู่แอฟริกาเชื่อมความสัมพันธ์60ปีราชอาณาจักรเลโซโทนะครับแม่ต่างชาติเขาเห็นการแสดงโขนนะครับแล้วก็อะไรต่างๆของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าตื่นตาตื่นใจนะครับถือว่าถ้าฝรั่งเขาเรียกว่า Amazing ใช่ไหม
2: ใช่ Amazing Thailand
1: นะครับถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยได้ไปแสดงนะครับศักยภาพในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์60ปีกับราชอาณาจักรเลโซโทนะครับเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าไม่เหมือนอย่างอื่นไม่เหมือนที่อื่นก็คือว่าเราเปิดโอกาสให้คนของประเทศเขาเนี่ยมาร่วมแสดงกับเราปกติจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเราเนี่ยแสดงฝ่ายเดียวให้เขาเห็นแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการให้ทางฝ้าฝั่งเนี่ยของเลโซโทเนี่ยเขามาร่วมการแสดงโขนกับประเทศไทยของเราด้วยนะครับการมีส่วนร่วมในศิลปะและวัฒนธรรมได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่าปกติเวลาเราต่างชาติต่างภาษาเราจะมีอุปสรรคเรื่องของภาษาเราจะมีอุปสรรคเรื่องของวัฒนธรร
2: ม
1: เราจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆแต่ครั้งนี้เป็นการทลายกำแพงเรื่องที่ผมบอกมาทั้งหมดภาษาวัฒนธรรมและการสื่อสารถูกทลายลงเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์60ปีนะครับระหว่างไทยกับราชอาณาจักรเลโซโทครับเอาล่ะติดตาม

0: ก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะเรื่องของการปราบปรามการทุจริตการเข้าสอบราชการให้เข้มข้นแล้วก็ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนะคะหลังจากที่มีการตรวจพบการทุจริตการสอบภาคกนะคะย้อนหลังไปตั้งแต่ปี59
1: ครับ
0: จนถึงปัจจุบันรวม114กรณี
1: ครับ
0: โดยเฉพาะการสวมตัวสอบนะคะก็คือไปสอบแทนนั่นแหละ
1: ไปสอบแทนสวมสิทธิ์ในการสอบนะฮะคิดว่ากรรมการสอบเนี่ยจะไม่ดูหน้าไม่ดูอะไร
0: ค่ะตรงนี้นะคะซึ่งบางกรณีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเลยคือมีผู้เข้าสอบแทนหลายรายนะคะก็พบว่าช่องว่างของระบบเดิมเนี่ยคือยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตนะคะสามารถเข้าไปสอบได้ตรงนี้นะคะทางกพ.เองคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะก็มีการเสนอรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยนะคะการจัดทำข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตนะคะในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าแบ็กลิสต์นะคะรวมถึงแผนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตไม่ว่าจะระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะคะตรงนี้ก็เพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทุจริตเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนะคะมาตรการสำคัญก็คือกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเนี่ยคือถ้าบรรจุไปแล้วนะคะถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงฐานะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะคะกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวนะคะก็ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยใช้มาตรฐานเดียวกันถ้าพบว่าเกิดการทุจริตเกิดขึ้นก่อนบรรจุนะคะก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งการดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ให้องค์กรกลางนะคะบริหารบุคคลของแต่ละประเภทมีการจัดทำบัญชีผู้ที่เคยทุจริตในการสอบให้ชัดเจนด้วยส่งรายชื่อให้ทางกพ.รวบรวมเป็นหลักฐานนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ก่อนที่จะรับบุคคลเข้ารับราชการนะคะจากนี้นะคะก็ยังได้กำหนดให้กับผู้ที่มีการทุจริตสอบภาคกเนี่ยเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการนะคะแล้วก็มีอำนาจในการเพิกถอนหนังสือรับรองการสอบภาคกด้วยนะคะนอกจากเรื่องของวินัยแล้วก็ฐานข้อมูลกลางแล้วนะคะยังมีการวางแผนการปรับระบบการสอบใน3ระยะนะคะระยะสั้นก็คือภายใน1ปีเนี่ยมีการจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนระยะกลางภายใน3ปีนะคะเขาจะเตรียมปรับระบบการสอบภาคกจากระบบPaper and Pencil นะคะก็คือข้อเขียนหน้ากากกระดาษปกตินั่นแหละควบคู่กับการ e-exam เนี่ยตอนนี้คือเลือกได้แล้วแต่ว่าใครสะดวกอยากสอบแบบไหนอยากสอบเป็นกระดาษหรือว่าอยากสอบเป็น e-exam ก็ได้เขาจะปรับไปสู่การสอบแบบ e-exam เพียงรูปแบบเดียวนะคะเพื่อที่จะเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็ยกระดับการตรวจสอบส่วนในระยะยาว5ปีนะคะเตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดแล้วก็ครอบคลุมทางกระบวนการด้วยซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายนะคะเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์อื่นๆจากผู้ที่ทุจริตในการสอบที่ได้รับการบรรจุแล้วนะคะซึ่งเดิมเนี่ยกฎหมายกำหนดเพียงให้ออกจากราชการอย่างเดียวโดยไม่กระทบต่อเงินเดือนนะคะหลังจากนี้เนี่ยเขาก็มีแผนจะวางแผนนะคะในการที่ถ้าบรรจุแล้วก็อาจจะเรียกคืนเงินเดือนได้ด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ต้องการจะปิดช่องว่างตั้งแต่ต้นทางไม่ให้คนที่โกงเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบราชการได้แล้วก็ต้องมีมาตรฐานการลงโทษที่ชัดเจนนะคะซึ่งนอกจากนี้ท่านรองโฆษกก็ยังบอกว่าที่ผ่านมาทางกพ.เองเขาก็มีการปรับปรุงกระบวนการสอบภาคกโดยการเพิ่มการตรวจสอบรูปถ่ายของผู้สมัครนะคะแล้วก็พิมพ์รูปของผู้สมัครสอบลงบนกระดาษคำตอบด้วยป้องกันการสวมตัวสอบนะคะพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ที่ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือว่ารวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการทางปกครองต่อไปค่ะมาตรการนี้นะคะก็จะมีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษผู้ที่ทุจริตแล้วก็ป้องกันการหมุนเวียนผู้กระทำความผิดเข้าสู่หน่วยงานรัฐอื่นๆรวมไปถึงการยกระดับความน่าเชื่อถือของการสอบเข้ารับราชการด้วยค่ะ
1: ปิดช่องว่างหมดเลยนะครับโอ้ย คือฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนประเทศไทยไม่ว่าจะมีอะไรเข้มข้นแค่ไหนนะฮะก็ยังจะมีคนที่สามารถคือมีสีถนนชัยอยู
0: ่
1: อะผมใช้คำนี้ไม่รู้ถูกไหมคือไม่ว่าจะกำหนดมาตรการที่เข้มงวดแค่ไหนกันโกงแค่ไหนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหาทางทุจริตกันเข้ามาได้นะฮะเนี่ยแหละก็คือหนึ่งในนั้นนะฮะคือมีการนำคนอื่นเนี่ยมาสอบแทนเออแต่ว่าไอ้คนที่มันมาสอบแทนมันก็เวียนเทียนกันใช่ไหมคนเก่งมันก็มีไม่กี่คนหรอกแล้วก็รับจ้างในการเข้ามาสอบแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์สำหรับ คนใดคนหนึ่งแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะฮะคือเวลาสวมสิทธิ์ในการสอบ

0: ไปแบ็คลิสต์นายคนเนี้ยเออแต่นายคนเนี้ยเขาก็มานั่งสอบนี
1: ่
0: เออมันไม่ได้หมายความว่าคนที่มาสวมสิทธิ์เนี่ยเขาจะใช้เลขบัตรประชาชนหรือชื่อตัวเนี
1: ่
0: ยในการสมัครสอบถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่เออน
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ท่านบอกมาบอกว่าอ้าวและคนที่ไปสวมสิทธิ์ในการสอบหากรู้ว่าเป็นข้าราชการหากรู้ว่าเป็นคนในหน่วยงานรัฐแน่นอนแหละก็ต้องไล่ออกเพราะเป็นผู้ที่กระทำผิดนะครับกระทำผิดในเรื่องของการทุจริตอันนี้ไล่ออกแน่นอนแต่ข้อสังเกตของผมเนี่ยแหละก็คือว่าทำบัญชีดำสำหรับคนที่มาสอบอ่ะมาเข้าสอบแทนเนี่ยตรงนั้นจับไม่ได้หรอกแต่โอเคถ้าเกิดทำบัญชีดำสำหรับคนที่ไปจ้างเข้ามาเอออันเนี้ยน่าจะได้ผลนะน่าจะได้ผลนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าต้องดำเนินคดีอาญาอย่างรุนแรงกับคนที่รับจ้างมาสอบเออไม่งั้นมันไม่หมดนะเขาก็จะมาเรื่อยๆนะฮะก็คงมีแหละในเรื่องของการดำเนินการตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเอาผิดในมาตราไหนเออนะคือคนที่จ้างเข้ามาเนี่ยแน่นอนแหละโดนแบล็คลิสต์อยู่แล้วนะฮะแต่คนที่รับจ้างเนี่ยต้องมีกฎหมายที
1: ่
0: บทลงโทษที่ทำให้เขารู้สึกว่าทำแล้วติดคุกอ่ะเอออันนี้สำคัญส่วนการเปลี่ยนระบบภาคกอเนี่ยจากใช้ดินสอฝน
1: ใน
0: กระดาษคำตอบเนี่ยเพราะบอกว่าไอ้ที่ถูกจับเนี่ยเพราะว่าเอาไอ้กระดาษคำตอบเนี่ยไปแก้
1: ในระบบนะ
0: แล้ว e-exam เนี่ยที่มันสู่ระบบเนี่ยค
1: ิ
0: ดว่าเขาจะทำไม่ได้หรอครับเพราะมันระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วมันไม่เอื้อประโยชน์กับคนที่บางคนเขาถนัดในการใช้ดินสอในการสอบนะครับเพราะมันพลิกไปพลิกมาแล้วจดแล้วก็วงได
1: ้
0: ส่วนคนที่ถนัด e-exam เนี่ยก็ไม่มีปัญหามันก็ทำให้คนที่เขาถนัดในรูปแบบกระดาษเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: อาจจะต้องปรับตัวกันนะคะหรือว่าถ้าปรับระบบกันจริงๆก็อาจจะต้องดูความเป็นไปได้อีกเหมือนกันนะคะ
0: แต่ก็ดีมันคือการปิดช่องว่างไม่ให้มีการโกงสอบอันนี้คือถ้าดูต้นทางเนี่ยต้นทางในทางความคิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีในการจัดการปัญหาการทุจริตตรงนี้นะครับอย่างที่ท่านโฆษกบอกการทุจริตเรื่องของสอบท้องถิ่นไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้แต่เกิดในรัฐบาลก่อนนะฮะแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไงฮ
1: ะ
0: ยังไงถ้าเจอปุ๊บเนี่ยเราจะไปโทษว่าเฮ้ยก่อนผมไม่ได
1: ้
0: แต่พอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเราต้องแก้ไขนะต้องแก้ไขนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่โอ้โหก็ต้องพยายามในการแก้ไขตรงนี้นะครับเรื่องของม็อบนะฮะม็อบเนี่ยคุณสนธินัดวันที่10นะฮะล่าสุดเนี่ยเรื่องของม็อบคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิฮะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ Facebook ครับว่าวันที่13กันยายนนี้ก่อนที่กกต.จะมีมติคดีโกงสว.ชวนทุกคนร่วมเดิน11กิโลเมตรกดดันกกต.จากหน้าไอลอไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันฮะ10โมงไปถึงหอศิลป์ช่วงเย็นนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ระดมพลในการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะฮะนี่คือฝากฝั่งพรรคประชาชนคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเพราะวันที่14เนี่ยเป็นนัดสำคัญที่กกต.เนี่ยจะต้องมีมติออกมาว่าจะส่งฟ้องเนี่ยที่เขายื่นมาหรือเปล่าสู่ศาลนะครับว่า229คนจะส่งฟ้องทั้งหมดหรือส่งฟ้องบางส่วนหรือไม่ฟ้องเลย มี3ทางนะครับซึ่งมันออกมาทางใดถ้าเกิดออกมาฟ้องหมดเนี่ยไอ้เรื่องตรงนี้ก็เบาลงแต่ถ้าเกิดออกมาปุ๊บฟ้องบางส่วนหรือว่าไม่ฟ้องเลยเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยน่าจะมีปัญหาแน่แล้วก็มันจะเป็นอีกจุดนึงที่จะเป็นการจุดกระแสปลุกม็อบเนี่ยในกลุ่มของคุณสนธิกับคุณณัฐพงษ์ได้นะครับอันนี้ต้องดูการเมืองเหมือนกันว่าวันที่14กันยายนเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าดูแล้วเนี่ยวันที่14เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งนัดที่จะทำให้การเมืองในประเทศของเราเนี่ยร้อนขึ้นหรือสงบลงนะฮะ
1: รอติดตามนะคะอย่างที่คุณสมพลบอกอย่างพรุ่งนี้เนี่ยที่มีการมีม็อบนะคะเผื่อใครต้องใช้เส้นทางนั้นเนาะก็จะต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงวางแผนการเดินทางด้วยนะคะในช่วงเช้าส่วนกรมการปกครองนะคะมีการชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศค่ะพ.ศ. 2569มุ่งกำหนดขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบนะคะเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศค่ะคุณณฤชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของการสั่งในประเทศคนต่างด้าวค่ะตอนนี้ก็ยังคงดำเนินการตามอำนาจในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติการในประเทศพ.ศ. 2499ซึ่งระบุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกคำสั่งในประเทศเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเนื่องจากกฎหมายเดิมเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเสนอเรื่องอย่างชัดเจนนะคะรัฐบาลก็มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศปี2569เพื่อที่จะเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระเบียบฉบับใหม่นี้นะคะกำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามีคำสั่งในประเทศโดยตรงค่ะพร้อมทั้งกำหนดกรอบพิจารณาความจำเป็นเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและสร้างมาตรฐานเดียวกันนะคะโดยเฉพาะกรณีต่างด้าวต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามระเบียบที่กำหนดนะคะอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองหรือการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างทางกรมราชทัณฑ์แล้วก็สำนักงานยุติธรรมในการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกต่อกระทรวงมหาดไทยด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานให้รวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอเรื่องต่อนายกนะคะแล้วก็รวมไปถึงแนวทางในการดำเนินการในประเทศด้วยระเบียบฉบับใหม่นี้นะคะไม่ได้เป็นการเพิ่มอำนาจขึ้นใหม่แต่ว่าเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติแล้วก็กระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบกฎหมายเดิมค่ะซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบดังกล่าวลงนามในคำสั่งในประเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมต่อการขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนแล้วจำนวน2รายนะคะก็คือบุคคลสัญชาติอิสราเอลแล้วก็สัญชาติฝรั่งเศสนะคะที่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ครับคือพรบในประเทศเนี่ยก็คือ2499 2499เมื่อก่อนคือสมัยรสรัตนโกสินทร์นะรัตนโกสินทร์ศกตั้งแต่131นะแล้วก็มันก็มีพรบในประเทศ2499เนี่ยมันก็มีการปรับมากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลชุดนี้นะครับคืออำนาจเนี่ยเหมือนเดิมคือรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือคุณอนุทินใช่ไหมม
1: ีอ
0: ำนาจในประเทศคนต่างด้าวออกจากราชอาณาจักรเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่าเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดมีพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีนะฮะอันนี้เป็นฐานความผิดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็เข้ามาประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนอมินีนั่นแหละปลอมแปลงเอกสารราชการปลอมกระทำความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปนี่คือฐานความผิดที่เข้าข่ายที่จะถูกในประเทศนะครับคำถามในประเทศคนต่างด้าวแล้วในประเทศคนไทยได้ไหมฮะไม่ได้
1: ค่ะ
0: ไม่ได้นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนการในประเทศบุคคลสัญชาติไทยออกจากนอกราชอาณาจักรอ่ะไม่ได้จะกระทำไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางกฎหมายคือไม่ชอบใครหรือว่าคนไหนทำผิดกฎหมายเนี่ยที่เป็นคนไทยในประเทศก็ออกประเทศไม่ได้นะครับเต็มที่คือรับโทษทางอาญาขังคุกอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ในประเทศไม่ได้นะครับกฎหมายในประเทศในประเทศไทยใช้กับชาวต่างชาติเท่านั้นนะฮะเอาไปดูเรื่องของการยุติความรุนแรงของสถาบันอุเทนถวายแล้วก็ปทุมวันให้เบ็ดเสร็จนะฮะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.นะครับพูดถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟ BTS จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บว่าเป็นเรื่องที่เกิดความรุนแรงพอสมควรสัปดาห์ที่ผ่านมาพยายามจากหลายคนครับที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่ง 2-3 เดือนได้คุยกับอธิบดีของทั้ง2สถานศึกษาอธิการบดีนะฮะอธิบดีฮะ ขั้นแรกเนี่ยก็ปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้การเหลื่อมเวลาให้นักศึกษาปฐมวันเนี่ยออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปี1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันซึ่งดําเนินการมาระยะนึงแล้วควบคู่กับการให้มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาททั้ง2สถาบันพยายามผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอุเทนถวายเนี่ยให้ย้ายออกไปตั้งจุดอื่นโดยมีกรมธนารักษ์เข้ามาดูแลในพื้นที่การดำเนินการเนี่ยยังค่อนข้างล่าช้าจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่ายังไม่มีพื้นที่ใหม่อาจใช้พื้นที่อุเทนถวายเนี่ยในพื้นที่ของตนเองและเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างยั่งยืนที่ผ่านมาเกิดข้อพิพาทและมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและมหาวิทยาลัยจะใช้มาตรการหยุดเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้จะช่วยในระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็ยังเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับแล้วบอกว่าในวันนี้แหละ11โมงที่กระทรวงอบ.จะมีการจัดประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงอบ.อธิการบดีจุฬาในฐานะเจ้าของพื้นที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคณบดีวิทยาเขตอุเทนถวายอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อหารือการใช้ข้อกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งต้นอย่างเคร่งครัดนะครับนี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหานะครับ คือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็อยากให้ลูกเรียนนะฮะในสถาบันอาชีวะเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรระยะสั้นหางานได้เร็วนะครับแล้วก็สถาบันการศึกษาก็มีคุณภาพนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการใช้ความรุนแรง
1: ค
0: ือการใช้ความรุนแรงคือกลัวว่าลูกตัวเองเนี่ยส่งไปเรียนปุ๊บเนี่ยจะไม่กลับบ้านนะฮะโดนยิงโดนฆ่าโดนทำร้ายอะไรพวกนี้เนี่ยถ
1: ้
0: าปัญหาตรงนี้เนี่ยสามารถแก้ได้นะครับโอ้การศึกษาไทยที่จะดีๆมากๆเลยฮะ
1: แต่ก็เห็นข่าวในหน้าสื่อที่มีเหตุการณ์ประมาณนี้เนี่ยนักศึกษายกพวกตีกันอะไรเงี้ยก็บ่อยแล้ว
0: นะผมเคยอยู่นะคือสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนโรงเรียนมัธยมสายสามัญเนี่ยพอม.3ปุ๊บเพื่อนเนี่ยไปเรียนอาชีวะสมัยนั้นเนี่ยโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ตอนนี้เลิกไปแล้วน
1: ะ
0: ผมก็อยากไปเรียนกับเพื่
1: อ
0: นผมก็อยากไปเรียนกับเพื่อนแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็ห้ามบอกกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยว
1: กลัวว่าจะมีปัญหา
0: คือเขาบอกเลยนะสมัยก่อนถ้าไปเรียนอาชีวะเนี่ยกลัวว่าเขาจะตีกันก็เลยไม่สนับสนุนสรุปก็ต้องไปเรียนสายสามัญเหมือนเดิ
1: ม
0: นะฮะก็นั่นแหละผมก็มันก็เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองกลัวในสมัยนั้นนะครับคือถ้าเราลบเรื่องความรุนแรงลบเรื่องของเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะทำให้เรื่องของการศึกษาของเราอะมันดีขึ้นด้วยนะครับพูดถึงการศึกษาก็ดีขึ้นนะฮ
1: ะ
0: พิซซ่าเนี่ยที่เราไปสอบเนี่ยคะแนนของเราก็ดีขึ้นนะฮะ
1: นะคะก็เดี๋ยวเราติดตามดูนะคะส่วนเรื่องของการเจรจาภาษีนะคะท่านรองนายกคุณสุภจีเนี่ยก็บอกว่าเป็นไปด้วยเรียบร้อยนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะค่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับบันทึกสถานการณ์นะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันเป็นนิสราผังแก้วค่ะ
0: สงผลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วันสุดท้ายเช้านี้พิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทย
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันสุดท้ายโดยเช้านี้เริ่มต้นอภิปรายต่อในมาตรา20งบกระทรวงมหาดไทยวงเงินกว่า 227,800 ล้านบาทสำหรับมาตราสำคัญในการประชุมวันนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบงบประมาณมาตรา16งบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส.ส.ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความซ้ำซ้อนในงบพัฒนาเทคโนโลยี AI และงบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเช่นเดียวกับมาตรา17งบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายให้รัฐบาลกระจายงบประมาณลงพื้นที่จริงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันฝุ่น PM2.5 และภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้คาดว่าสภาจะเร่งพิจารณาให้ครบ41มาตราและลงมติวาระที่3ในช่วงค่ำวันนี้ก่อนส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ4แนวทางรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
8: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนีโญโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดภัยผ่าน4แนวทางหลักคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งนี้ได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมพันธุ์พืชสำหรับฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งวาสนาตระเกตรายงาน
3: จังหวัดตรังรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคหลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า770รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม2ราย
9: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า770รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม2รายโดยยังคงมีอัตราป่วยอันดับ3ของประเทศแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่29แต่ยังคงสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้เร่งรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนชาวตรังดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคคือเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงเก็บขยะกำจัดเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงและเก็บน้ำโดยปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงและนอนในมุ้งซึ่งจะป้องกันได้ถึง3โรคได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายนอกจากนี้ขอให้ร่วมกันทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในทุกวันศุกร์เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกยอยุสพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
12: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 39 8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
13: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพพเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอพพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพพ1186 Line Official @OIC Connect คอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: ระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
2: แล้วพบกันในวันอาทิตย์

วัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเช้าวันพุธแบบนี้นะครับก็กลับมาพบกับอีกครั้งนะครับกับรายการเกษตรอินดี้นะครับผมรายการที่จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตข่าวสารความรู้และเรื่องราวด้านการเกษตรนะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวชนบุรีของเรากันนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันพุธอย่างนี้นะครับเวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz นะครับแล้วก็รับชมพร้อมกันได้ทาง Facebook เพจสวทชลบุรี FM 99.75 MHz เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้วันพุธที่9กันยายนนะครับอยู่กับผมฮาร์ดชานรงค์เตียงเรือนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนะครับและเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็วันนี้อยู่กับพี่หนุ่ยนะครับธวัชชัยพินิจใหม่นะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการครับมาร่วมพูดคุยและดำเนินรายการไปด้วยกันในวันนี้นะครับผม
1: ครับผมสวัสดีน้องฮาร์ดนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับจาก FM นะครับ 99.75 นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็นะครับผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ที่ทาง Facebook ไลฟ์ของทางFacebook นะครับเพจสวทชลบุรีนะครับ 99.75 ด้วยเช่นกันนะครับ
0: ครับครับวันนี้ก็บอกเลยนะครับว่าก็มีหลายเรื่องนะครับที่พี่น้องเกษตรกรชาวเกษตรกรจังหวัดชลบุรีนะครับก็ควรที่จะรู้นะครับแล้วก็บางเรื่องที่ต้องบอกว่ารู้ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับในการดำเนินอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรต่อไปนะครับผมก็แต่ว่าเรามาเริ่มกันนะครับตั้งแต่ในเรื่องใกล้ตัวที่สุดอย่างสภาพอากาศก่อนนะครับพี่หน่อยครับในช่วงวันที่7-13 กันยายนนี้นะครับก็สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็พี่น้องเกษตรกรนะครับควรจะเตรียมตัวรับมืออย่างไรบ้างครับจากนั้นใครที่เพิ่งปลูกพืชไปนะครับพี่หน่อยนะครับหรือปลูกไม้ผลไม้เย็นต้นอยู่แล้วนะครับก็จะต้องฟังเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะครับและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับว่าทำไมถึงต้องทำนะครับและมีช่องทางไหนบ้างนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือโดยเฉพาะนะครับในช่วงที่หลายพื้นที่นะครับที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับผมเราจะพาไปทำความเข้าใจกับในเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรฉบับปี2569อีกด้วยนะครับผมว่ามีอะไรนะครับที่พี่น้องเกษตรกรควรรู้นะครับผมแล้วก็ยังมีข่าวดีข่าวนึงครับพี่หน่อยครับก็สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่ในจังหวัดชลบุรีนะครับก็วันนี้ก็จะมีในเรื่องของข้อมูลครับที่เกี่ยวกับโครงการนะครับดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569ครับของจังหวัดชลบุรีอีกด้วยนะครับว่านะครับใครมีสิทธิ์ที่เข้าร่วมนะครับมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับและต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องนะครับไปที่เรื่องของภัยพิบัตินะครับผมว่าหากวันหนึ่งเนี่ยนะครับผลผลิตในแปลงของเราเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยครับควรจะต้องไปแจ้งกับใครนะครับต้องทำอะไรแล้วก็ควรเริ่มต้นตรงไหนนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาสรุปขั้นตอนให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมแต่ก่อนจบรายการวันนี้ก็จะมีอีกเรื่องที่อยากให้ทุกคนนะครับก็อยากให้ตั้งใจฟังครับแล้วก็ฝากบอกต่อคนในครอบครัวนะครับก็ขณะนี้คาดว่าก็มิจฉาชีพนะครับผมพี่มิตรของเราเนี่ยก็ยังคงอยู่กับพี่น้องของเราไปอีกนานอยู่เหมือนกันนะครับผมโดยจะช่วงนี้ก็จะมีในเรื่องของการแอบอ้างนะครับในเรื่องของเงินช่วยเหลือนะครับและเงินเยียวยาจากภาครัฐนะครับผมโดยจะมาบอกวิธีในเรื่องของการสังเกตนะครับผมและก็หลักการง่ายๆที่อยากให้จำเอาไว้ครับก็คือไม่รับไม่แอดไม่กดนะครับพี่หน่วยครับผมแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับจะต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีกด้วยครับพี่หน่วยครับ
1: ผมบอกว่าวันนี้ครบเลยนะครับตั้งแต่ที่น้องฮาร์ดเล่ามาตั้งแต่ สภาพอากาศนะครับที่พี่น้องเกษตรกรควรรับทราบไว้นะครับแล้วก็ควรรู้นะครับแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอันนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับทั้งประเทศของพวกเราเลยแล้วก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือภัยพิบัตินะครับแล้ววันนี้สำคัญนะครับจังหวัดชลบุรีเรามีเรื่องของโครงการดูดซับมะพร้าวแก่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวน้องฮาร์ดน่าจะเล่าให้กับทั้งผู้ชมผู้ฟังเราได้รับฟังนะครับรวมถึงสุดท้ายนะครับเรื่องของมิจฉาชีพอันนี้ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับไม่รับไม่แอด
0: ไม่กด
1: นะครับอันนี้ก็ยังเป็นสามไม่นะครับเดี๋ยวยังไงเรื่องทั้งหมดนี้นะครับพวกเราจะเล่าให้กับทางพี่น้องเกษตรกรได้รับฟังกันนะครับ
0: ได้ครับพี่นะครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็อยู่กันฟังครับไปจนถึงประมาณ10 โมงกันเลยนะครับก็มีข้อมูลที่จะนำไปใช้ได้จริงในหลายเรื่องแน่นอนนะครับพี่นะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็เราจะเริ่มไปที่เรื่องแรกเลยครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงวันที่7-13 กันยายนในช่วงสัปดาห์นี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรแล้วก็มีอะไรที่พี่น้องเกษตรกรจะต้อง เฝ้าระวังบ้างครับเราจะเชิญพี่หน่วยเลยครับผม
1: ครับผมก็นะครับเรื่องแรกนะครับอยากพานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับไปรับฟังนะครับเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับเพื่อการเกษตรนะครับช่วงวันที่7ถึง13กันยายนนะครับปี2519นี้นะครับก็ต้องบอกว่าระยะนี้นะครับบริเวณตอนบนนะครับจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตกมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะนะครับในช่วงวันที่8ถึง9กันยานะครับน้องฮัทครับมีฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยส่วนวันที่10ถึงวันที่11นะครับจะมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับปริมณฑลนะครับและภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ต่อจากนั้นนะครับ12ถึง13กันยายนนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับในฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับจะเป็นปริมาณปานกลางนะครับตลอดช่วงแต่ดังที่กล่าวมานะครับเรามาฟังในส่วนของภาคตะวันออกดีกว่าครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันที่8ถึง9กันยายนนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับ 60-70% อันนี้ต้องบอกว่านะครับมีฝนตกกระจายทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะนะครับในวันที่10-13นะครับกันยายนนะครับจะเป็นฝนฟ้าคะนองนะครับ 70-80% นะครับแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่23นะครับต่ำสุดอยู่ที่23นะครับสูงสุดจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคการเกษตรนะครับถ้ามีภูมิมีอากาศแบบนี้นะครับแต่ละพืชควรจะทำอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการเราก็นำมาฝากด้วยนะครับในส่วนของพืชไร่นะครับก็ต้องบอกว่าระยะนี้นะครับถ้าเป็นฝนตกชุกนะครับเกษตรกรควรระมัดระวังนะครับในการป้องกันโรคพืชนะครับที่เกิดจากกลุ่มของเชื้อรานะครับจะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแอนแทกโนดในกลุ่มของแคนตาลูปนะเกษตรกรใครกำลังปลูกแคนตาลูปช่วงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของโรคยอดเน่าในสับปะรดนะครับโรคเน่าในกลุ่มของพริกไทยนะครับส่วนในกลุ่มของพืชสวนนะครับเกษตรกรที่ทำพืชสวนนะครับระยะนี้ฝนตกชุกนะครับทำให้ดินแล้วก็อากาศมีความชื้นสูงนะครับเกษตรกรควรระมัดระวังแล้วก็ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากกลุ่มของเชื้อรานะครับในที่เป็นโรคลักเน่าขนเน่านะครับในกลุ่มของไม้ผลนะครับแล้วก็เป็นโรคใบติดในกลุ่มของทุเรียนนะครับแล้วก็เป็นโรคเป็นใบยางนะครับที่เป็นร่วงแล้วก็ลูกยางเน่านะครับในกลุ่มของยางพารานะครับในกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์แล้วก็ทำการประมงอยู่ช่วงนี้ฝนตกนะครับเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยน้ำให้น้ำฝนนะครับตกลงไหลบนบ่อเลี้ยงโดยตรงนะครับแต่ควรมีการเพาะเลี้ยง
0: ในบ่อพักก่อน
1: บ่อพักก่อนนะครับแล้วก็จะเพื่อป้องกันนะครับเรื่องของสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันนะครับจะมีน้ำเปลี่ยนอยู่เรียกว่าอยู่รวดเร็วนะครับแล้วก็เกษตรเรียกว่าสัตว์จะอ่อนแอเป็นโรคได้ง่ายนะครับแล้วก็หลังฝนตกนะครับควรเปิดเครื่องตีน้ำนะครับเพื่อการป้องกันนะครับเรื่องของการแยกชั้นแล้วก็เพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำด้วยนะครับอื่นๆนะครับก็จะเป็นบริเวณอ่าวไทยนะครับจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับพี่น้องชาวเรือแล้วก็ชาวประมงนะครับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันนี้ก็เป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับเป็นภาพรวมเนาะนะครับก็ให้ทางพี่น้องเกษตรกรนะครับได้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ดูแลผลผลิตของตัวเองครับน้องฮาร์ทข่าวต่อไปน้องฮาร์ทมีอะไรแจ้งกับพี่น้องทางของพวกเราบ้างนะครับ
0: ครับก็หลังจากที่เรื่องอากาศในช่วงนี้นะครับที่ว่ามีจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้นะครับก็ในเรื่องของนอกจากฟ้าฝนแล้วการดูแลพืชในฝนทางการเกษตรก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกันด้วยนะครับผมเอาละครับเรื่องถัดไปก็คือในเรื่องของวันนี้ก็อยากจะมานะครับเชิญชวนนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่กำลังรับชมรับฟังรายการอยู่นะครับก็คือหากท่านได้ดำเนินการปลูกพืชแล้วครับก็อย่าลืมมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันนะครับผมเพราะว่าทะเบียนเกษตรกรเนี่ยครับไม่ได้มีไว้เฉพาะตอนที่จะในเรื่องของการแค่ขอรับเงินช่วยเหลือเท่านั้นนะครับพี่หน่วยแต่ว่ายังเป็นข้อมูลสำคัญนะครับที่จะในเรื่องของเป็นการยืนยันนะครับว่าเราทำการเกษตรจริงนะครับผมว่ามีการปลูกอะไรแล้วก็มีข้อมูลการเพาะปลูกอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวในเรื่องของการช่วยเหลือภัยพิบัตินะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดจากพี่หน่วยต่อจากนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนขึ้นทะเบียนนะครับก็สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เริ่มทำการเพาะปลูกแล้วนะครับครบ15วันนะครับผมขอให้รีบแจ้งขึ้นทะเบียนนะครับหรือมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็อย่างเช่นหน่วยงานของสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนพี่น้องนะครับที่ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นนะครับถึงแม้ว่านะครับจะเป็นต้นเดิมแปลงเดิมครับมีการปลูกมาแล้วหลายปีนะครับผมแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับแจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกปีนะครับเพื่อให้ข้อมูลของเราเนี่ยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะครับพี่หน่อยนะครับแล้วทำไมการขึ้นทะเบียนเนี่ยถึงเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับผม
1: เพราะว่าต้องฟังครับ
0: ใช่ครับ เพราะว่าทะเบียนเกษตรกรนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยนะครับจะนำไปใช้ในเรื่องของการส่งเสริมนะครับและพัฒนาอาชีพการเกษตรนะครับผมรวมถึงการนำไปใช้เป็นข้อมูลต้นๆนะครับในเรื่องของการพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติด้านพืชนะครับตลอดจนประกอบในเรื่องของการนำไปใช้โครงการและมาตรการสนับสนุนต่างๆทางภาครัฐอีกด้วยนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็อย่ารอให้เกิดภัยก่อนแล้วก็อย่ารอให้มีโครงการแล้วถึงจะค่อยมาขึ้นทะเบียนนะครับผมจึงขอแบบว่าอยากให้มาขึ้นทะเบียนกันไว้นะครับผมแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับเมื่อถึงเวลาจำเป็นจริงๆที่จะต้องทางภาครัฐเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลในเรื่องของการช่วยเหลือหรือการแบบว่าเคาะมาตรการโครงการต่างๆมาช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะได้มีข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรได้ครบถ้วนทุกรายอีกด้วยนะครับพี่หน่อยครับ
1: ครับผม
0: และสำหรับในเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะครับพี่หน่อยครับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเนี่ยก็สามารถทำได้หลักๆเนี่ยสองช่องทางครับพี่หน่อยก็คือช่องทางแรก
1: มาฟ
0: ังกันนะครับคือช่องทางแรกเนี่ยก็คือนะครับในการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นะครับโดยสามารถยื่นแบบทบก.01นะครับก็ได้ที่ยื่นได้ที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านนะครับหรือว่าจะเป็นจุดรับขึ้นทะเบียนนะครับที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยได้กำหนดไว้อีกด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะในส่วนของสำหรับเกษตรกรรายเดิมนะครับแปลงเดิมเนี่ยสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยงานท้องถิ่นนะครับที่ร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนได้นะครับหรือว่าจะผ่านติดต่อผ่านผู้นำชุมชนเนี่ยครับหรือว่าตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.หรือว่าก็สามารถติดต่อได้กับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้เช่นเดียวกันนะครับผ
1: ม
0: ส่วนเนี่ยถ้าใครที่สะดวกสามารถกรอกข้อมูลได้ด้วยตนเองครับพี่หน่อยก็มีอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ครับซึ่งช่องทางที่2เนี่ยก็คือจะเป็นการทำผ่านระบบออนไลน์นะครับผมโดยจะเป็นช่องทางนะครับโดยอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นมีการขึ้นทะเบียนอยู่แล้วและเป็นรายเดิมนะครับแล้วก็แปลงเดิมเนี่ยก็จะสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้เลยนะครับผมส่วนหรืออีกช่องทางนึงก็คือสามารถดำเนินการได้ผ่านระบบ e-form นะครับซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรทำขึ้นมาสำหรับในส่วนของ e-form เนี่ยก็จะสามารถมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนนะครับสำหรับเกษตรกรทั้งรายเดิมรายใหม่ได้ด้วยแล้วก็แปลงเดิมแปลงใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือฟอร์มเพื่อจะครบได้แบบทุกกลุ่มของเกษตรกรเลยนะครับผม
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็ทีนี้ก็คือนะครับก็จะขอฝากทางพี่น้องเกษตรกรนะครับว่านะครับเมื่อปลูกแล้วเนี่ย15 วัน
1: ตัวเลขเนี่ยจำไว้นะครับ
0: อย่าลืมมาขึ้นทะเบียนนะครับผมส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยครับก็อย่าลืมมาปรับปรุงทุกปีนะครับผมเดี๋ยวลองหยิบมือถือขึ้นมาตรวจสอบข้อมูลดูว
1: ่าครับ
0: ใครมีนะครับในแอปฟาร์มบุ๊กเนี่ยมาเปิดดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาปรับปรุงข้อมูลทำการเกษตรหรือข้อมูลทำการเกษตรในปี2569แล้วหรือยังนะครับแล้วก็เพื่อที่ปลูกเนี่ยมันข้อมูลมันตรงกับที่เราได้แจ้งขึ้นทะเบียนหรือไม่นะครับผมหรือว่าข้อมูลแปลงยังมีความเป็นปัจจุบันหรือเปล่านะครับผมหรือว่าถ้าไม่มีแปลงใหม่เพิ่มเติมอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลได้เลยกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับผมเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันสำคัญมากนะครับในเรื่องของการปรับปรุงเนี่ยเพราะว่าข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยและเป็นปัจจุบันนะครับพี่หนุ่ยก็คือจะช่วยให้ทางภาครัฐเนี่ยครับสามารถนำไปใช้ในเรื่องของการดูแลนะครับผมส่งเสริมและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับผมท่านนี้หากมีข้อสงสัยนะครับหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่านนะครับหรือทางติดต่อลองมาพูดคุยกับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีของเราได้เช่นเดียวกันนะผมก็อยากจะฝากนะในเรื่องของขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยนะครับพี่หน่อยครับผม
1: ได้ก็ต้องบอกว่าตรวจไว้ก่อนเนาะแล
0: ้
1: วก็ปรับปรุงให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเนี่ยภาครัฐเราจะได้มีข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วก็นะครับเรามีโครงการอะไรนะครับเราจะได้ช่วยเหลือนะครับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วต้องบอกว่านะครับทวนให้พี่น้องเกษตรกรเราอีกครั้งเนาะนะครับไปปรับปรุงนะครับใครสะดวกนะครับไปหาเราที่สำนักงานทั้งเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับมีปรับปรุงนะครับไปแจ้งผู้นำชุมชนนะครับหรือนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเรามีโลกออนไลน์แล้วนะครับเราสามารถปรับปรุงได้ในระบบของออนไลน์ก็ได้นะครับอย่างที่น้องฮาร์ดแจ้งกับทางผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเรามีแอปพลิเคชันนะครับทวนอีกครั้งนึงนะครับแอปพลิเคชัน Farmbook
0: นะครับ
1: ก็เป็นเน้นเป็นเกษตรกรรายเดิมเนาะนะครับรายเดิมแปลงเดิมนะครับ ปรับปรุงได้ถ้าเป็นเกษตรกรรายใหม่รายใหม่คือยังไม่เคยขึ้นในทะเบียนของแปลงนั้นเลยนะครับก็มีผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่เราเรียกว่า e-form นะครับทาง e-farmer.doe.go.th นะครับเดี๋ยวนะครับทางหน้าจอนะครับทางผู้ชมทาง Facebook Live น่าจะเห็นนะครับทางเราได้ขึ้นให้กับทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับก็ต้องบอกว่านะครับปลูกแล้ว15วันนะครับอย่าลืมมาขึ้นทะเบียนนะครับใครที่บอกว่าเอ๊ะขึ้นทะเบียนไปแล้วนะครับขึ้นไปครั้งเดียวนะครับต้องบอกว่าเราต้องปรับปรุงตลอดนะครับอย่างที่บอกว่าพี่น้องเกษตรกรเรานะครับอาจจะมีการเพิ่มพื้นที่หรืออาจจะลดพื้นที่ไปนะครับเราจะได้เป็นปัจจุบันนะครับเดี๋ยวมันเกี่ยวข้องยังไงในเรื่องของการทำภัยพิบัติเราจะได้เข้าไปชี้แจงให้กับทางพี่น้องเกษตรกรเราได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ถูกต้องครับพี่หน่อยครับก็ยังไงก็การขึ้นทะเบียนนะครับก็อย่าลืมครับมาแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะครับซ
1: ึ่
0: งอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขสำคัญในเรื่องของการถูกยกเลิกทะเบียนเกษตรกรด้วยเช่นเดียวกันครับพี่หน่อยก็คือในกรณีที่ว่าขาดการปรับปรุงข้อมูลนะครับเป็นระยะเวลา3ปีขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็คือถ้าทางพี่น้องเกษตรกรรายใดนะครับที่ได้ไม่ได้มีการมาแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นระยะเวลา3ปีนะครับผมก็จะระบบจะทำการยกเลิกทะเบียนเกษตรกรของท่านโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งท่านก็ข้อมูลของท่านก็จะไม่ถูกอยู่ในจัดเก็บอยู่ในระบบแล้วก็อาจจะในเรื่องของการรับสิทธิ์ช่วยเหลือกันก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ในตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับผมครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ก่อกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับบางท่านเข้าใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับปรับปรุงทีเดียวนะครับแล้วไม่มาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่อย่างพวกเราอีกเลยนะครับก็ต้องบอกว่า3ปีนะครับเราต้องบอกว่าทางระบบเราต้องเรียกว่าอะไรนะครับปรับปรุงแล้วก็อนุญาตแล้วก็อาจจะต้องปรับปรุงแล้วก็ตัดข้อมูลนะครับกับพี่น้องเกษตรกรที่ไม่ได้มาปรับปรุงทะเบียนเลยอันนี้ก็ฟังเป็นข้อมูลเป็นความรู้กันนะครับผม
0: เอาละครับก็เดี๋ยวเรามีวิทยาครับเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนให้ทุกท่านได้รับชมและฟังอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วฟังไม่ทันอาจจะไม่ทันหรือว่าเราจะมีวิทยามาสรุปในเรื่องของการขึ้นทะเบียนให้อีกรอบนึงครับเดี๋ยวเชิญรับชมวิทยานี้ได้เลยครับ
2: การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรจะรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืชทำไร่นาสวนผสมทำนาเกลือและเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจโดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงปลูกเมื่อทำการเพาะปลูกใหม่แล้ว15วันแล้วทะเบียนเกษตรกรคืออะไรทะเบียนเกษตรกรคือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพทางการเกษตรของครัวเรือนคือ 1. ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน 2. สมาชิกในครัวเรือน 3. การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร 4. การประกอบกิจกรรมการเกษตร 5. การเข้าร่วมโครงการภาครัฐ 6. รายได้ 7. หนี้สิน8เครื่องจักรกลการเกษตรและ9แหล่งน้ำค่ะสำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนที่เกษตรกรควรรู้1ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้2ครัวเรือนเกษตรกร1ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง1คนเท่านั้นและ3เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนค่ะแล้วเกษตรกรจะสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่ไหนบ้าง 1. เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแจ้งปรับปรุงทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งหรือแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองผ่าน Farmbook Application 2. เกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่หรือเกษตรกรรายใหม่ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริงหรือสำเนาที่มีการรับรองจากผู้ครอบครองไปยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรอยู่แต่หากมีแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่หลายอำเภอให้ยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลักหลังจากเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อมูลเกษตรกรลงในระบบและจะทำการตรวจสอบโดยการติดประกาศหรือตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้หากผ่านการตรวจสอบแล้วจะถือว่าเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยสมบูรณ์และจะประมวลผลมาจัดพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อยืนยันตัวตนของเกษตรกรทำให้ภาครัฐมีข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบันจึงสามารถวางแผนการผลิตและการตลาดในช่วงเวลาต่างๆอย่างถูกต้องทำให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนรวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐได้อีกด้วยโดยผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการหรือมาตรการที่กำหนดขึ้นติดตามรายละเอียดชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกในกิจกรรมรับของรางวัลได้ที่ Facebook Fanpage รอบรู้รอบด้านการเกษตรแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: นะครับเป็นนะครับ VTR เนาะการขึ้นทะเบียนแล้วก็การปรับปรุงทะเบียนนะครับพี่น้องเกษตรกรก็นะครับอย่าลืมเราเน้นย้ำกันอีกครั้งเนาะปลูกพืชแล้ว15วันนะครับอย่าลืมนะครับขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นก็ปรับปรุงได้ตลอดปีเลยนะครับอันนั้นก็เป็น2ข่าวนะครับข่าวต่อไปนะครับอยากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของพวกเรานะครับก็เรียกว่านะครับเคียงข้างเกษตรกรไทยนะครับเปิดเกณฑ์เยียวยาภัยพิบัติด้านการเกษตรฉบับใหม่นะครับฉบับปรับปรุงนะครับปี2569นะครับตามที่ทุกท่านได้เห็นจากทางหน้าจอเลยนะครับก็นะครับก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับทั้งโลกนะครับแล้วก็ของประเทศไทยนะครับทวีความรุนแรงแล้วก็ผันผวนมากขึ้นนะครับส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมนะครับของไทยนะครับต้องเผชิญทั้งอุทกภัยนะครับแล้วก็ภัยแล้งนะครับแล้วก็ศัตรูพืชระบาดบ่อยครั้งนะครับทั้งนั้นแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจึงได้ปรับปรุงนะครับหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับปีพุทธศักราช2519นะครับเพื่อชดเชยเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสนะครับแล้วก็มีการปรับเพิ่มอัตราเยียวยานะครับช่วยเหลือนะครับให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าช่วยแบ่งเบาภาระนะครับแล้วก็ฟื้นฟูนะครับอาชีพของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างที่บอกนะครับเรามีเรื่องของอากาศนะครับที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็กลับมายืนหยัดนะครับกลับมาทำการเกษตรได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยมีผลบังคับใช้นะครับต้องบอกว่าประกาศแล้วนะครับในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21สิงหาคมนะครับ2519เป็นต้นมานะครับก็ถามว่ามีระเบียบแล้วก็มีหลักเกณฑ์ไหนเกี่ยวข้องบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าขออนุญาตเล่าให้ทางนะครับพี่น้องเกษตรกรเราได้รับทราบแล้วก็รับฟังนะครับเป็นระเบียบนะครับของกระทรวงการคลังนะครับว่าด้วยเงินทดลองราชการนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินนะครับปีพุทธศักราช2568นะครับแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดลองราชการนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับประจำปี2569แล้วก็มีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปีกย่อยนะครับเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับปี2519เงื่อนไขสำคัญนะครับอย่างที่เราทั้งสองคนได้เล่าให้กับทางผู้ชมผู้ฟังได้ฟังกันไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอันดับแรกเนี่ยเกษตรกรต้องมีการขึ้นทะเบียนแล้วก็มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพืชด้านประมงปศุสัตว์นะครับต้องบอกว่าก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าถ้าหลังจากเกิดภัยพิบัตินะครับเราจะไม่สามารถช่วยได้นะครับนี้ต้องบอกว่าสำคัญนะครับเมื่อกี้เราบอกกับทุกท่านไปแล้วอันที่สองคือต้องเป็นพื้นที่ที่เสียหายจริงนะครับต้องบอกว่าได้รับผลกระทบแล้วก็พื้นที่นั้นนะครับได้รับการเสียหายจากภัยพิบัตินะครับที่เข้ามาจากลมฟ้าอากาศต่างๆนะครับอันที่3นะครับต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือนะครับต้องมีการประกาศเขตหรือมีประกาศจากทางราชการออกมานะครับที่จะออกโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับของทุกจังหวัดหรือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายนะครับเป็นการประกาศออกมานะครับเพื่อเรียกว่าอะไรนะครับชี้จำเพาะนะครับแล้วก็ยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐนะครับว่าพื้น

0: ช่วยเหลือนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เกิน30ไร่เนี่ยเราช่วยอัตราไร่ละ 2,240 บาทต่อไร่นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นกลุ่มของพืชไร่นะครับแล้วก็เป็นพืชผักเนี่ยเราปรับปรุงเกณฑ์แล้วนะครับก็จะบอกว่าช่วยเหลือนะครับ 3,180 บาทต่อไร
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับที่ปรับปรุงใหม่นะครับส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับก็ต้องบอกว่าปรับอัตรานะครับจาก 4,000 กว่าบาทปัจจุบันก็ปรับเป็น 6,800 บาทต่อไร
1: ่ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็น3เกณฑ์หลักนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นที่หน้าจอแล้วนะครับกรณีที่เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับที่ชะงักการเจริญเติบโตนะครับอาจจะยังไม่ตายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราลงไปสำรวจนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปสำรวจแล้วถ้าอยู่ในช่วงของชะงักอย่างเช่นในกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกลุ่มไม้ผลเนี่ยอันนี้นะครับอาจจะมีเรื่องที่บอกว่าคือน้ำซัดมานะครับลมพัดกิ่งหักนะครับชะงักนะครับเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราไปประเมินนะครับเราก็จะมีเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือ 3,400 บาทต่อไร่นะครับร่วมกับการเสียหายสิ้นเชิงแล้วต้องไม่เกิน30ไร่
1: ไม่เกิน30ไร่อัน
0: นี้ต้องเป็นตัวเลขส่วนนะครับแปลงที่ถูกดินโคลนถล่มนะครับทับถมนะครับทางเรียกว่าภาครัฐนะครับก็จะช่วย 16,000 บาทต่อไร่นะครับไม่เกิน5ไร่นะครับต้องบอกว่านะครับก็กระบวนการในการที่เรียกว่านะครับหลังจากที่มีการเสียหายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับพี่น้องเกษตรกรควรจะทำอย่างไรนะครับในแปลงที่เสียหายเนาะแต่ว่าเน้นย้ำก็คือว่านะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราปรับเกณฑ์ในการช่วยเหลือแล้วนะครับส่วนเรียกว่าอะไรนะครับทางที่เป็นด้านของนาเกลือจังหวัดชลบุรีเรามีพี่น้องที่ทำนาเกลือเน
1: า
0: ะอยู่ทางคลองตำลุนะครับอยู่ทางโซนของอำเภอเมืองนะครับก็มีเกณฑ์ในการช่วยเหลือนะครับ 3,666 บาทต่อไร
1: ่
0: นะครับก็เป็นพี่น้องนาเกลือก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับแต่ว่าต้องเรียกว่าประสบภัยพิบัตินะครับน้ำอาจจะเรียกว่าอะไรนะครับไหลเข้าในแปลงไม่สามารถที
1: ่
0: ทำความเค็มได้นะครับไม่สามารถที่จะขึ้นดอกเกลือได
1: ้
0: นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาแจ้งกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอได้ทุกที
1: ่
0: นะครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับลงไปสำรวจแล้วก็ร่วมไปกับหลายๆฝ่ายทั้งทางผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับทางท่านนายอำเภอทางท่านปลัดอำเภอนะครับเราจะมีส่วนที่กำลังกันหลายๆส่วนเนาะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันนะครับส่วนทางของประมงนะครับก็ต้องบอกว่ามีช่วยเหลือเช่นกันนะครับรวมถึงปศุสัตว์ด้วยก็จะแยกเป็นประเภทเลยมีทั้งโคมีทั้งกระบือมีทั้งอะไรต่างๆนะครับที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับก็เรียกว่านะครับทางพี่น้องปศุสัตว์ก็สามารถติดต่อได้ที่ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะครับด้านประมงนะครับถ้าเป็นกุ้งกล้ามกรามเนี่ยนะครับกุ้งทะเลหรือหอยทะเลเนี่ยนะครับก็จะมีอัตราการช่วยเหลืออยู่ที่ 12,350 บาทต่อไร่นะครับไม่เกิน5ไร่เนาะนะครับด้านปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆเนี่ยนะครับในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนเนี่ยก็จะมีอัตราช่วยเหลืออยู่ที่ 4,890 บาทต่อไร่นะครับไม่เกิน5ไร่เช่นกันนะครับส่วนสัตว์น้ำนะครับที่อยู่ในกระชังหรือบ่อซีเมนต์เนี่ยนะครับก็คิดเป็นตารางเมตรนะครับ390บาทต่อตารางเมตรนะครับก็ไม่เกิน80ตารางเมตรนะครับก็หากมีความเสียหายก็แจ้งได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนะครับส่วนนะครับเกณฑ์การช่วยเหลือที่เป็นด้านของปศุสัตว์ยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดละกันนะ
1: ครับ
0: ที่เป็นของด้านโคนะครับถ้าได้รับการความเสียหายจากด้านของภัยพิบัตินะครับก็ถ้าเป็นโคเนี่ย 13,000 บาทถึง 35,000 บาทต่อตัวไม่เกิน5ตัวส่วนเรียกว่าอะไรนะครับอัตราการช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องแปลเปลี่ยนไปตามตามที่เจ้าหน้าที่เราประเมินเน
1: า
0: ะจะเป็นช่วงอายุเท่าไหร่เนี่ยส่วนที่เป็นสุกรยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็น 1,500 บาทถึง 3,000 บาทต่อตัวไม่เกิน10ตัวนะครับแพะแกะนะครับก็อยู่ที่ 1,500 บาทถึง 3,000 บาทไม่เกิน10ตัวนะครับถ้าเป็นแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่เสียหายบางเกษตรกรบอกว่านะครับไปขึ้นทะเบียนแล้วเน
1: า
0: ะขึ้นทะเบียนเป็นแปลงหญ้
1: าเล
0: ี้
1: ยงส
0: ั
1: ตว
0: ์นะครับก็ต้องบอกว่า 3,180 บาทต่อไร่นะครับไม่เกิน30ไร่เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นกลุ่มของแมลงเศรษฐกิจนะครับก็มีให้ทุกท่านได้เห็นทางหน้าจอเนาะก็ช่วยเหลือตามจริงนะครับไม่เกิน30รังหรือต่อต้นต่อบ่อนะครับ แล้วนอกนั้นนะครับยังมีในส่วนของเกณฑ์อื่นๆด้วยนะครับที่เป็นการปรับเกียร์การไถพรวนการยกล่องแล้วก็การทำคันดินใหม่นะครับทางระเบียบนี้นะครับก็ปรับเกณฑ์ในการช่วยเหลือละ 2,500 บาทต่อไร่ไม่เกิน15ไร่นะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงใหม่นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับชื่อว่าหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้

0: ความช่วยเหลือด้านการเกษตรของผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรกรณีฉุกเฉินนะครับพุทธศักราช2519แต่เน้นย้ำที่สำคัญก็คือปรับปรุงทะเบียนเนาะ
1: ใช่ครับจดทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรครับอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขสำคัญข้อแรกนะครับในเรื่องของที่จะเข้าขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับที่เป็นผู้ประสบภัยพิบัติในเรื่องของด้านการทำเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านพืชนะครับหรือว่าด้านปศุสัตว
0: ์
1: นะครับพี่หน่วยก็จะต้องมีการขึ้นทะเบียนนะครับทำแจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานนะครับผมให้มีข้อมูลครับที่จะเข้าช่วยเหลือนะครับให้กับทุกท่านได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วก็ตรงจุดด้วย
0: ก็ต้องบอกว่าถ้าทุกท่านทำถูกต้องปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรอย่างถูกต้องนะครับทางภาครัฐเราไม่นิ่งเฉยอย่างแน่นอนนะครับเราว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ช่วยดูแลอย่างที่บอกว่าบางท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะอัตรามันมากหรือมันน้อยขนาดไหนนะครับก็ต้องบอกว่ามีการปรับปรุงแล้วนะครับตามภาวะเศรษฐกิจภาวะค่าครองชีพแล้วก็เรามีจากทางสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรนะครับช่วยในการเก็บข้อมูลเก็บต้นทุนจนเราสามารถนำมาคำนวณได้ละก็คือสามารถที่จะอย่างพี่น้องที่ปลูกข้าวเนี่ยนะครับเราก็ดูแล้วว่าในช่วงแรกที่สามารถฟื้นตัวได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่ต้องเตรียมนะครับในเรื่องของการไถแปลงต่างๆ 2,240 บาทนะครับน่าจะเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับส่วนพี่น้องที่ปลูกพืชไร่พืชผักนะครับก็ 3,180 บาทต่อไร่ส่วนที่เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นเราเข้าใจว่านะครับจะมีเรื่องของมูลค่าในเรื่องของต้นค่อนข้างที่จะสูงนะครับเราก็คำนวณมาช่วยเหลืออยู่ที่ 6,800 บาทต่อไร่นะครับทั้งหมดทั้งมวลไม่เกิน30ไร
1: ่ไม่เกิน30ไร
0: ่แต่ต้องขึ้นทะเบียน
1: ต้องขึ้นทะเบียน
0: ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับผมข่าวต่อไปน้องฮาร์ดมีอะไรเล่าให้กับทางผู้ฟังผู้ชมได้รับฟังต่อนะครับ
1: ครับที่ได้พูดมาต้นรายการครับว่าวันนี้ก็มีอีกหนึ่งโครงการนะครับสำหรับชาพี่น้องเกษตรกรชาวผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่นะครับก็ในปี2569นี้ครับก็จังหวัดชลบุรีนะครับก็มีนะครับการเปิดรับสมัครนะครับผมพี่น้องเกษตรกรเนี่ยในการเข้าร่วมโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ในปี2569นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับในช่วงที่ราคามะพร้าวนะครับในตลาดต่ำกว่าราคาเป้าหมายนะครับผมซึ่งโดยโครงการนี้ครับก็ได้รับงบประมาณนะครับจากกองทุนรวมนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับผมผ่านกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับผมแล้วก็รวมถึงหน่วยงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีด้วยนะครับผมเป็นจำนวนกว่า 900,000 บาทนะครับผมสำหรับมะพร้าวผลแก่ครับผมโดยโครงการนี้ครับก็ได้กำหนดนะครับราคาเป้าหมายครับไว้ที่10บาทต่อผลนะครับผมโดยพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จำหน่ายผลผลิตนะครับให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนะครับผมก็จะได้รับการสนับสนุนนะครับค่าบริหารจัดการจากส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคากลางครับพี่หน่วยไม่เกินผลละ4บาทส่วนเนื้อมะพร้าวแห้งเนี่ยนะครับก็จะดำเนินการกำหนดราคาเป้าหมายนะครับไว้ที่20บาทต่อกิโลกรัมนะครับผมแล้วก็มีการสนับสนุนนะครับส่วนต่างไม่เกินกิโลกรัมละ5บาทก็จะขอเน้นย้ำนะครับในเรื่องของตรงนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะได้รับเพิ่ม4บาทต่อผลทุกกรณีนะครับผมแต่ว่าจะเป็นการนะครับคำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายครับกับราคากลางที่ประกาศในช่วงนั้นอีกด้วยซึ่งหากราคาตลาดขึ้นถึงราคาเป้าหมายแล้วเนี่ยครับก็ในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยก็จะอาจจะยุติหรือชะลอลงไว้ก่อนได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าใครที่จะสมัครได้บ้างนะครับพี่หน่วยก็คือหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ปลูกมะพร้าวนะครับในจังหวัดชลบุรีนะครับที่มีการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในปี2559เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนถึงวันปิดรับสมัครอีกด้วยนะครับผมแล้วก็แปลงมะพร้าวนะครับจะต้องมีการแจ้งวันปลูกนะไว้นะครับก่อนวันที่1มกราคม2564นะครับทำไมถึงต้องเป็นแจ้งปลูกก่อนวันที่1มกราคม64พี่หน่วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของต้นมะพร้าวผลแก่นี่ครับก็จะเขาจะเริ่มให้ผลนะครับก็ตั้งแต่อายุประมาณที่5ปีขึ้นไปซึ่งนับจาก1มกราคม64เนี่ยปีถึงปี69เนี่ยก็คือว่าช่วงนี้ผลผลิตก็ออกแล้วเริ่มออกแล้วนะครับผม
0: ต้องบอกว่าอย่างนี้คือถ้าใครขึ้นหลังจาก1มกราคม2564เนี่ยนะครับตามธรรมชาติของมะพร้าวเนี่ยผลผลิตยังไม่ออก
1: ใช่ใช่ครับสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรที่มาแจ้งปลูกวันที่1มกราคมแต่ไม่ใช่64นะครับ
0: แต่
1: ปี67เพราะว่าปี69ผลผลิต
0: ได้แต่บอกอายุยังไม่ถึง
1: ยังไม่ถึงอายุยังไม่ถึง
0: นะครับก็ต้องบอกว่าผลมะพร้าวยังไม่ออก
1: ใช่ครับต้องครับพี่หน่วยครับก็นะครับแต่ในครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับก็คือจะต้องมีผลผลิตนะครับที่ออกสู่ตลาดนะครับในช่วงของเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับโดยทางโครงการนะครับก็จะจัดสรรสิทธิ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยครับไม่เกินรายละ10ไร่นะครับและมีเป้าหมายรับสมัครพื้นที่รวมนะครับไม่เกิน 1,350 ไร่นะครับในจังหวัดชลบุรีนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับเอกสารนะครับที่สำคัญที่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมนะครับก็คือในเรื่องของตัวสำเนาบัตรประชาชน นะครับผมสำเนาทะเบียนเกษตรกรและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารรวมถึงเอกสารอื่นๆนะครับก็กรณีที่จะมีการในเรื่องของมอบอำนาจนะครับหรือข้อมูลชื่อนามสกุลในเอกสารเนี่ยไม่ตรงกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับในเรื่องของการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้ถูกต้องนะครับลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้องนะครับในเอกสารทุกฉบับนะครับผมและที่สำคัญนะครับพี่หน่วยก็คือโครงการนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่3ที
0: ่ผ่านมาแล้วนะครับ
1: แต่ว่าก็จะเริ่มวันสุดท้ายก็คือวันพรุ่งนี้ครับ10กันยายน
0: อ๋อนะครับเรามาเน้นย้ำเน้นเตือนกันอีกครั้งนึงต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับทางสำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดด้วยเนี่ยเราประกาศข่าวไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่วันที่3กันยายนนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีโอกาสได้พบกับทางผู้ฟังจากทางสวทชลบุรีเนาะเราก็ได้มาเน้นย้ำกันอีกทีนึงพรุ่งนี้วันสุดท้าย
1: วันสุดท้าย
0: 10กันยายนนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับยื่นได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ยื่นได้ที่นะครับสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับที่ตามที่ตั้งของแปลงมะพร้าวที่ท่านปลูกไว้อยู่นะครับผมก็จะติดต่อในช่วงของวันเวลาราชการนะครับผมหากว่ามีแปลงมะพร้าวอยู่มากกว่า1อำเภอเนี่ยก็ให้เลือกยื่นสมัครที่สำนักงานเกษตรอำเภอใดอำเภอหนึ่งเท่านั้นนะครับผมซึ่งในนั้นแล้วครับพี่น้องชาวเกษตรกรจังหวัดชลบุรีครับที่มีการปลูกมะพร้าวแล้วก็มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นะครับอย่ารอจนถึงวันสุดท้ายก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็ให้ดำเนินการเตรียมทะเบียนเกษตรกรแล้วก็เอกสารต่างๆให้พร้อมนะครับแล้วก็ติดต่อกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่านได้เพื่อที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี69นี้นะครับผมแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับก็คือโครงการนี้ก็จะปิดรับสมัครวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันสุดท้ายนะครับวันที่10กันยายนนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีๆที่นำมาฝากให้กับพี่น้องเกษตรกรจังหวัดชลบุรีในวันนี้ด้วยนะครับ
0: ก็ต้องบอกว่านะครับทางภาครัฐนะครับเราก็พิจารณาแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดที่มีการปลูกทางมะพร้าวเนี่ยนะครับก็รับฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ข่าวต่อไปนะครับชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับมารับฟังแล้วก็รู้ต่อมาสักครู่นะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยเราปรับเกณฑ์ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและที่ประสบภัยพิบัตินะครับทีนี้เรามาดูดีกว่านะครับเมื่อทางพี่น้องเกษตรกรนะครับได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติเนี่ยควรจะมีขั้นตอนรู้อย่างไรนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติอย่างไรนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเราได้สรุปข้อมูลขั้นตอนในการช่วยเหลือนะครับของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชนะครับรวมถึงเกษตรกรต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ถูกต้องนะครับเราก็เลยมีขั้นตอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของ3เรื่องควรรู้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้มารับฟังด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่ควรรู้ก็คือเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันก่อนการเกิดภัยนะวันนี้เราเน้นย้ำกันทั้งรายการเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับเพราะอย่างที่บอกเมื่อโครงการเมื่อสักครู่นะครับที่เป็นดูดซับมะพร้าวนะครับถ้าขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับพี่น้องก็จะเข้าสู่สิทธิ์ในการช่วยเหลือสิทธิ์ในการดูดซับสิทธิ์ในการให้การประกันราคาอย่างเหมาะสมนะครับส่วนที่สองนะครับเมื่อเกิดความเสียหายนะครับให้ยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือนะครับเราเรียกว่าแบบปส.01เนาะนะครับถามว่าแบบนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถหาได้จากที่ไหนนะครับก็มีทางโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเสิร์ชเข้าไปหาได้ตามข้อมูลต่างๆนะครับชื่อว่าแบบขอรับความช่วยเหลือกส.01หรือนะครับสามารถไปติดต่อขอรับที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ทุกที่เลยนะครับแล้วก็พร้อมนะครับเรายังมีต้องมีการลงไปพื้นที่ในการตรวจสอบแล้วก็รับรองความเสียหายตามขั้นตอนที่ภาครัฐเราได้กำหนดไว้ตามระเบียบที่กำหนดไว้หลังจากนั้นนะครับเราจะมีเรื่องของการติดตามประชาคมแล้วก็ตรวจสอบนะครับแล้วก็เรื่องของรายชื่อผู้พิจารณาจากหน่วยงานต่างๆอย่างที่บอกก็คือว่าเราต้องมีการไปทำการประชาคมตรวจสอบด้วยว่าพื้นที่ของพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องเกษตรกรได้รับความเสียหายหรือเปล่าอยู่ในพื้นที่ที่ภาครัฐเราประกาศหรือเปล่าอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าเขตการให้ความช่วยเหลือหรือเปล่านะครับถ้าอยู่ในพื้นที่นะครับเราก็จะมีการยืนยันจากประชาคมพี่น้องนะครับมีชุมชนเข้ามาช่วยกันในการตรวจสอบฉะนั้นแล้วถ้าทุกท่านเสียหายจริงนะครับแล้วก็มีประชาคมมีพี่น้องเกษตรกรเราอยู่ในพื้นที่นะครับมีทางผู้นำท้องถิ่นท้องที่อยู่ในพื้นที่รับรองข้อมูลนะครับเชื่อได้ว่านะครับทางสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการประชุมคณะกรรมการในการให้ความช่วยเหลือทั้งในระดับของอำเภอในระดับของจังหวัดนะครับแล้วก็พี่น้องจะได้รับการชดเชย ตามอัตราที่เราสองคนได้เล่าไปเมื่อสักข่าวที่ผ่านมาเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็มีอัตราการช่วยเหลือด้านพืชนะครับครอบคลุมทั้งข้าวพืชไร่แล้วก็พืชผักนะครับแล้วก็มีทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็อย่างที่บอกมีแปลงปลูกที่ดินคนถล่มมีแมลงเศรษฐกิจมีกลุ่มของนาเกลือนะครับก็ตามเกณฑ์ที่เราเล่าให้กับพี่น้องได้ฟังไปแล้วเนาะนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างที่บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามาเน้นย้ำก็คือว่าภาครัฐเราช่วยเหลือแน่นอนแต่ว่าเราก็ได้รับข่าวสารจากพี่น้องเกษตรกรเนาะพ
1: ี
0: มิตเรามาอีกแล้ว
1: พีมิตเรามาน
0: ะครับก็อย่างที่บอกว่ามาทุกช่องทางจริงๆนะครับเราก็ยังมาเน้นย้ำแล้วก็มาเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะจังหวัดชลบุ
1: ร
0: ีนะครับการช่วยเหลือนะครับจะดำเนินการผ่านหน่วยงานของภาครัฐตามขั้นตอนทั้งหมดนะครับส่วนการโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยเราจะโอนทางบัญชีทางธ.ก.ส.นะคร
1: ับ
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรครับโดยตรงนะครับไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการแต่อย่างใดนะครับต้องบอกว่าเน้นย้ำกับพี่น้องเกษตรกรเนาะเราไม่มีการเก็บค่าดำเนินการนะครับถ้ามีใคร SMS
1: ไปถ
0: ึ
1: ง
0: บอกว่าท่านได้รับความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นไม่
1: ม
0: ี
1: นะคร
0: ับไม่มีต้องบอกว่าไม่มีนะครับเราผ่านเอกสารเรามีคณะทำงานนะครับแล้วก็มีผ่านพี่น้องเกษตรตำบลทุกตำบลนะครับต้องบอกว่านะครับเกษตรตำบลจะเข้าไปหาเข้าไปช่วยเหลือนะครับเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่างทั่วถึงอย่างแน่นอนนะครับเกษตรกรถ้าบอกว่าเกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยเอ้ยเราจะทำอย่างไรดีนะครับก็ต้องบอกว่าเกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านนะครับติดตามทางข้อมูลข่าวสารจากทางช่องทางของกรมส่งเสริมเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือแม้แต่นะครับรายการอย่างที่เราพบกันทุกวันพุธนี้เนาะเราก็จะมาเน้นย้ำนะครับให้เห็นถึงขั้นตอนในการช่วยเหลือนะครับอย่างที่เราได้นำเสนอผ่านทางหน้าจอและใครดูทาง Facebook Live ก็จะเห็นนะครับว่าเรามีขั้นตอนในการช่วยเหลือนะครับขั้นตอนที่1เราทำอย่างไร2 3 4นี่เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นขั้นตอนระเบียบที่ทางหน่วยงานราชการเรากำหนดไว้นะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยเราจะมีการโอนการเงินช่วยเหลือนะครับภายใน90วันนะครับเราแต่ว่าทุกท่านได้เร็วกว่านั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าระเบียบคู่มือเนี่ยเรากำหนดไว้ที่90วันนะครับท่านจะได้อย่างช้าที่สุดไม่เกิน90วันแต่อย่างที่บอกว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยเฉพาะนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีน่ะเน้นย้ำกับหน่วยงานจริงๆต้องช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรอย่างรวดเร็วนะครับถ้ามีเหตุเกิดหรือมีภัยเกิดอะไรยังไงเราต้องเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างทั่วถึงนะครับแต่บอกว่าไม่มีนะครับเรื่องของการเก็บค่า
1: การดำเนินการต่างๆอะไรเนี่ยครับไม่มีนะครับ
0: นะครับมี SMS เข้ามามีไลน์เข้ามา
1: ทักมาบอกว่าเอ๊ะถ้าคุณไม่รีบยืนยันตัวตนเนี่ยจะไม่รับเงินช่วยเหลือ
0: ไม่มีนะครับไม่มีการกดทางช่องทางออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับมีลิงก์มาต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรต้องเรียกว่าชั่งใจก่อนหรือถ้าไม่มั่นใจนะครับโทรถามสำนักงานเกษตรอำเภอโทรถามเกษตรตำบลแล้วเนาะน
1: ัก
0: วิชาการที่เราไปประจำอยู่ที่ตำบลนะครับหรือโทรมาถามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุ
1: ร
0: ีก็ได
1: ้
0: เอ๊ะมีลิงก์อะไรมาแปลกๆไม่มีเนาะ
1: ไม่มี
0: อยากไปอีกทีนึงโอเคนะครับก็อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็เป็นเตือนภัยต่อเนื่องเลยดีกว่า
1: ต่อเนื่องเลยนะครับการเตือนภัยครับก็อย่างที่ก็ได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการระวังพี่มิตรแชร์ชีพของเรา
0: ครับ
1: ทางผมซึ่งถ้าหากว่ามีการในเรื่องของการแจ้งนะครับว่าให้รีบยืนตัวตนมาอย่างนั้นเนี่ยจะไม่รับเงินช่วยเหลือนะขอให้ตั้งสติไว้ก่อนเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าขณะนี้ก็อาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับก็แอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐนะครับติดต่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผ่านช่องทางโทรศัพท์ทางไลน์หรือว่าเป็นข้อความ SMS มาว่าเป็นลิงก์มาแล้วครับให้บอกว่ากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนนะครับผมหรือช่วงนี้จะเป็นในเรื่องของเงินช่วยเหลืออาจจะครับเป็นข้าวไร่ละพันหร
0: ือ
1: ว่าจะเป็นช่วยเหลือภัยพิบัติอื่นๆอะไรอย่างนี้ครับที่ได้มีการแบบมาให้แบบกรอกข้อมูลไปนะถ้าไม่กรอกก็คือคุณจะไม่รับสินนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็ห้ามรีบทำตามโดยเด็ดขาดแล้วก็อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลที่ติดต่อเข้ามานะครับผมโดยวิธีการป้องกันตัวเนี่ยจำง่ายๆครับ3ไม่นะครับที่โดยที่เราได้พูดกันไว้นะครับก็คือไม่ที่1เนี่ยครับก็คือไม่รับสายจากเบอร์แปลกเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะสายที่โทรมาแล้วเร่งให้ได้ดูทำรายการบอกว่าพี่ต้องรีบยืนยันตัวตนนะต้องรีบยืนยันตัวตนแล้วก็อ้างเรื่องของเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาหรือว่าขอยืนยันตัวตนข้อมูลส่วนตัวโดยเนี่ยหากรับสายไปแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกผิดปกติเนี่ยต้องดำเนินการคือไม่ต้องโต้ตอบกับทางที่ปลายสายต้องเอะเลยก่อนไม่โต้ตอบไม่ต้องให้ข้อมูลแล้วก็ให้ตัดสายทันทีไม่ที่สองครับพี่หน่อยก็
0: ค
1: ือกรณีที่เขาแอดไลน์มาให้ตัวว่ามันเป็นไลน์ปลอม
0: ครับผมก็ต้องบอกว่านะครับก็3อย่างนี้นะครับไม่ที่1คือไม่รับสายไม่ที่2คือไม่แอดไลน์ปลอมนะครับแล้วก็ไม่ที่3คือไม่กดลิงก์ปลอม
1: ช่ครับ
0: ก็ยังบอกว่าถ้าไม่มั่นใจโทรหาพวกเราดีกว่านะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอทุกพื้นที่นะครับอย่ากดอย่าแชร์อย่าเข้าไปอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแบบนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีเนาะ
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายแล้วว
1: ันนี้ก็ขออนุญาตพาทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวความภาคภูมิใจครับผมของภาคการเกษตรจังหวัดชลบุรีนะครับที่จากประสบการณ์นะครับที่สั่งสมนะครับการเรียนรู้และการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรอย่างหลากหลายนะครับสู่การพัฒนาอาชีพในรูปแบบไร่นาสูตรผสมนะครับที่สามารถสร้างทั้งรายได้ความมั่นคงความยั่งยืนให้กับครอบครัวนะครับก็วันนี้นะครับป้านาหรือนางชุชาแน่นหนานะครับเกษตรกรจากอำเภอง
2: านออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน39จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าได้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้จนถึงวันที่13กันยายนจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อาจส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากและอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองและพังงาทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหลังคาดการทะเลมีคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนองถึงสัปดาห์หน้าน
5: ายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันนี้ถึง14กันยายนจากการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าจึงขอให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานทางน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยียกเลิกระบบบัญชีม้า5สีเปลี่ยนใช้ฐานข้อมูลกลางแห่งเดียวเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาด นางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประกาศยกเลิกการแบ่งระดับบัญชีม้า5สีมีผลให้ระบบเดิมที่เคยแยกบริหารบัญชีม้าน้ำตาลม้าเทาและม้าดำยกเลิกเปลี่ยนมาใช้สถานะเดียวคือรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์การพิจารณาและเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินได้แบบทันทีช่วยให้การอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทำได้อย่างทันท่วงทีเงินไม่ถูกโอนถ่ายไปที่อื่นขณะเดียวกันหากพบประชาชนบริสุทธิ์ถูกอายัดบัญชีโดยผิดพลาดก็สามารถดำเนินการเพิกถอนรายชื่อได้ทันทีผ่านช่องทางเดียวอย่างไรก็ตามขอเตือนประชาชนห้ามให้ผู้อื่นยืมหรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยเด็ดขาดเพราะมีความผิดตามกฎหมายและหากตกเป็นผู้เสียหายสามารถติดต่อแจ้งเรื่องเพื่ออายัดบัญชีได้ทันทีที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอสักไกรอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายปกคลุมจังหวัดอุดรธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงอำเภอภูเรืออำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอเขาสวนกวางอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหล่มเก่าอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีอำเภอดอนตาลอำเภอดงหลวงอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอวังวิเศษอำเภอกำตังอำเภอสีเก่าอำเภอหาดสำราญอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดเกตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ากาศข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
5: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
6: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

ล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทยเทิดไทยองค์ราชันท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเมืองชนเมืองคนดี

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอลวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลย้ำประชาชนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนหากชำระไฟครบอย่างน้อย6เดือนเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: รัฐบาลย้ำประชาชนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนหากชำระค่าไฟครบอย่างน้อย6เดือนเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาท
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวด้วยขอให้ประชาชนตรวจสอบไปแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้กกพ.คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปการจัดการใช้พื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื้อรังที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายโดยมีศาสตราจารย์สุประชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์เลิกชัยฟูประทีปสิริอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถนนโยธีโดยการประชุมในครั้งนี้ทุกฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาในการใช้ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอีกทั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวของประเทศทั้งนี้ภายหลังการประชุมจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนต่อสาธารณชนอีกครั้งชาวนันมาลีรายงาน
0: ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับสูงสุดในหลายพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในพื้นที่แถบแม่น้ำโชไนซึ่งไหลผ่านจังหวัดกีฟุและจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยเมืองนาโกย่าในจังหวัดไอจิมีปริมาณฝน 104.5 มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงซึ่งถือเป็นปริมาณฝนรายชั่วโมงสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในเมืองนาโกย่าขณะที่ทางการเมืองนาโกย่าอพยพประชาชนราว 1,600 คนไปยังศูนย์อพยพเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังระงับการให้บริการรถไฟใต้ดินและบริการรถไฟท้องถิ่นทั้งหมดส่งผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเตือนว่าอาจเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นตลอดช่วงหลายวันข้างหน้าพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังเหตุดินถล่มแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
4: เคยสงสัยไหมครับว่าทุนประกันภัยคืออะไร
5: ทุนประกันภัยหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยก็คือวงเงินสูงสุดที่บริษัทประกันตกลงจะจ่ายตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะ
4: แล้วถ้าเป็นประกันรถยนต์หรือทรัพย์สินควรตั้งทุนประกันเท่าไหร่ครับ
5: โดยทั่วไปก็ควรให้ใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเพราะถ้าทำสูงกว่ามูลค่าจริงเวลามีความเสียหายก็ไม่ได้รับเงินเกินกว่าความเสียหายจริง
4: แล้วถ้าทำต่ำกว่ามูลค่าจริงล่ะครับ
5: ก็อาจได้รับค่าสินไหมไม่เต็มตามความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ
4: เพราะฉะนั้นก่อนทำประกัน
5: อย่าลืมดูทุนประกันภัยให้เหมาะสมเพื่อให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการนะคะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับชมและรับฟังอยู่ทาง FM 99.75 MHz ค่ะสทชลบุรีนะคะวันนี้ค่ะสารพันฟังให้รู้นะคะอยู่กับท่านผอ.ขติยพงษ์รุ่งบุญคงค่ะซึ่งเป็นผอ.คปภ.ภาค6นะคะของจังหวัดชลบุรีนะคะวันนี้ก็รับรู้เรื่องของคปภ.นะคะจะมาพูดคุยเรื่องของประกันภัยการเดินทางค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมาสอบถามกันนิดนึงค่ะเบื้องต้นค่ะว่าความรู้เกี่ยวกับประกันภัยการเดินทางเนี่ยเบื้องต้นคืออะไรคะ
1: ครับอาจจะเกริ่นก่อนเนาะว่าช่วงนี้ครับจริงๆแล้วมันเป็นช่วงที่เราอาจจะวางแผนในเรื่องของการเที่ยวต่างประเทศหรือในประเทศเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่คนเราก็จะเดินทางในช่วงของตุลาพฤศจิกาธันวาถึงแม้ที่เราเดินทางต่างประเทศเราอาจจะมองในเรื่องของการดูตั๋วเครื่องบินแล้วแหละนู่นนี่นั่นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนคำนึงถึงนอกจากการดูตั๋วเครื่องบินดูที่พักแล้วก็คือในเรื่องของการประกันภัยการเดินทางนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะอย่างหลายเคสเราอาจจะไปประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงในเวลาที่เราเข้ารักษาพยาบาลเนาะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำในเรื่องของว่าประกันภัยการเดินทางคืออะไรครอบคลุมอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วประกันภัยการเดินทางเนี่ยมันไม่ได้คุ้มครองแค่เรื่องของการประกันอุบัติเหตุเพียงอย่างเดียวแต่มันยังครอบคลุมถึงเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเที่ยวบินล่าช้าดีเลย์หรือดีเลย์ที่เรารู้จักกันนะครับหรือในเรื่องของการถูกยกเลิกไฟล์การบินกระเป๋าเดินทางสูญหายเอกสารสูญหายกระเป๋าเดินทางล่าช้าหรือกรณีที่เราไปเจ็บป่วยอย่างกระทันหันในต่างประเทศอย่างเงี้ยการพวกนี้ก็จะคุ้มครองด้วยนะครับหรือในกรณีที่บางคนอาจจะไปเช่ารถขับในต่างประเทศแล้วเกิดความเสียหายขึ้นกับรถเช่าอันเนี้ยบางแผนบางแผนความคุ้มครองเนี่ยก็จะมีความคุ้มครองในส่วนของตรงนี้ให้ด้วยเช่นกันนะครับ
0: ค่ะซึ่งในเรื่องของการเลือกซื้อเบี้ยประกันภัยการเดินทางเนี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่ที่เบี้ยด้วยว่ามีระดับราคาที่ประมาณไหนอย่างนี้หรอคะ
1: เบี้ยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ1ความคุ้มครองว่าเราความคุ้มครองที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่หลักๆแล้วเบี้ยจะขึ้นอยู่กับจำนวนความคุ้มครองแล้วก็จำนวนวันที่เราใช้เดินทาง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเบี้ยจะอยู่แค่ประมาณ100กว่าบาทต้น
0: ๆค่ะ
1: อาจจะแบบ 2-3 วันเดินทางแบบทุนประมาณสักเสียชีวิตอาจจะแบบล้านหนึ่งหรือ2ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยแต่ถ้าเราอยากได้ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้นเนา
0: ะ
1: หรือความคุ้มครองบางอย่างในกรมธรรม์ที่แผนเราเรียกแผนต่ำๆแล้วกันอาจจะไม่มีแต่แผนสูงๆแผนที่เบี้ยสูงๆหน่อยอาจจะมีอะไรเงี้ยมันก็จะแวรี่ไปตามความคุ้มครองที่เราอยากได้กับจำนวนเงินความคุ้มครองนะครับตรงนั้น
0: แล้วในการเลือกซื้อเนี่ยค่ะมันเป็นประกันภัยที่ขายต่อบุคคลหรือว่าเป็นกลุ่มได
1: ้ส่วนใหญ่แล้วเราจะซื้อเป็นรายบุคคลประมาณนั้นเป็นซื้อรายบุคคลนะครับแล้วก็ก็จะต้องดูสิ่งที่เราต้องดูก็คือเราไปกี่วันเราไปประเทศที่เขายกเว้นหรือเปล่าอย่าลืมว่าบางประเทศที่มีสงครามมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นข้อยกเว้นว่าถ้าเราเดินทางไปประเทศพวกนี้ประกันภัยไม่คุ้มครองนะหรืออะไรอย่างนี้ต้องดูตรงนี้ด้วยครับ
0: ซึ่งในทิปของการที่เราจะเดินทางอะค่ะเวลาที่เราไปเนาะเราจะเลือกซื้อ1ครั้งต่อ1ทิปถูกต้องไหมคะ
1: ก็ซื้อได้ครับหรือเราจะซื้อแบบเป็นปีก็ได้ถ้าเราเดินทางบ่อย
0: ซื้อเป็นปีคุ้มกว่า
1: เป็นปีก็จะคุ้มกว่าใช่ครับถ้าเราเดินทางสมมติปีนึง 5-6 ครั้งอัพครั้งนึงหลายๆวันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าบอกว่าถ้าเบี้ยรายครั้งเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่100หลัก100นะ100 200 300อะไรเงี้ยแต่เบี้ยเป็นรายปีอาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ 3-4,000 บาท
0: ก็ไม่แรง
1: เท่าไหร่ใช่ครับ
0: ไปเที่ยวแล้วสำหรับคนที่ไปเที่ยวเนี่ยค่ะการเลือกซื้อประกันภัยเนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวแบบเดินทางภายในประเทศหรือว่าภายนอก
1: มีทั้งภายในและภายนอกประเทศครับแต่ทีเนี้ยภายในกับภายนอกเนี่ยแตกต่างกันม
0: ี
1: ส่วนแตกต่างกันอยู่เนา
0: ะอ
1: ย่างภายนอกประเทศเนี่ยมันจะคุ้มครองครอบคลุมไปถึงในเรื่องของกรณีเจ็บป่วยกระทันหันอย่างเช่นเป็นไข้หวัดท้องเสียนู่นนี่นั่นซึ่งเราคาดการณ์ไม่ได้ไม่ได้เป็นโรคที่เป็นมาก่อนแต่ถ้าเป็นภายในประเทศเนี่ยมันจะคุ้มครองแค่เกิดจากอุบัติเหตุอย่างเดียวครับ
0: ค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางด้วยยานพาหนะอะไรก็ตามด
1: ้
0: วยใช
1: ่
0: ไหมคะอย่างเช่นถ้าเราแบบไปต่างประเทศนี้เนาะเรื่องของการรับประทานอาหารบนเครื่องบินตั้งแต่ประกันภัยเนี่ยจะคุ้มครองตั้งแต่ตอนไหนคะเช็คอิน
1: ตั้งแต่เราออกจากบ้านเลยเพราะฉะนั้นคือตั้งแต่เราเดินทางออกจากบ้านแล้วก็ไปถึงสนามบินเนี่ยคุ้มครองแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็คุ้มครองจนเรากลับมาถึงบ้าน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อ๋อในห่วงเวลาที่ตั้งแต่ออกจากบ้านเดินทางไปท่องเที่ยวต่างๆนานานะคะรวมถึงเรื่องของการท้องเสีย
1: ท้องเสีย
0: มันเป็นสิ่งที
1: ่สำคัญนะเพราะเราอาจจะไม่ถูกปากถูกอะไรนะท้องเราอาจจะไม่ได้รองรับกับอาหารในพื้นที่นั้นๆ
0: เวลาที่เราไปเที่ยวอ่ะ เราอยากจะไปชิมอยากจะไปลองอะไรต่างๆนะก็เหมือนแบบว่าเรียกได้ว่าเก็บความสุขเก็บความการท่องเที่ยวบรรยากาศต่างๆอาหารท้องถิ่นของเขาเนี่ยอาจจะไม่เข้ากับลักษณะที่ร่างกายของเรารับได้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเป็นฟิล์มว่าฟิล์มมองว่ามันเป็นอันดับแรกๆเลยที่ประกันเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะเคสที่ร้ายแรงที่สุดอันเนี้ยมีตัวอย่างไหมคะ
1: เคสอย่างกรณีอันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นข่าวเนาะแต่ส่วนใหญ่เคสที่เป็นข่าวจะเป็นเคสที่ไม่มีประกันดีกว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายเนาะที่ว่าเขาไม่ซื้อประกันอย่างเคสที่แบบว่าไปเสียชีวิตในต่างประเทศอย่างไต้หวันหรือนู่นนี่นั่นที่เคยมีข่าวที่ว่าบอกว่าทางครอบครัวต้องออกมาให้รัฐบาลหรือใครช่วยส่งศพกลับมาให้หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับเนี่ยค่อนข้างจะแพงหลักแสนอย
0: ู่
1: เหมือนกันเนาะตรงเนี้ยอ่ะแต่ถ้ามีประกันตรงเนี้ยถ้าในกรณีนี้ต้องมีประกันแล้วเราเกิดไปเสียชีวิตต่างประเทศเนี้ยประกันตรงนี้ให้ความคุ้มครองด้วยแล้วก็จะมีทางประกันเนี่ยก็จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการดำเนินเอกสารต่างๆนู่นนี่นั่นเพราะเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาที่อยู่ในต่างประเทศต่างๆนี้ครับที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมั่นใจได้ว่าสมมติถ้าเราเกิดเป็นเคสที่ร้ายแรงอย่างเช่นกรณีเสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อยศพเราก็จะถูกส่งกลับมาบำเพ็ญกุศลต่อที่บ้านหรือทำกิจกรรมทางศาสนาอะไรเงี้ยต่อที่บ้านได้เนี่ยที่บ้านเกิด
0: เพราะว่าการส่งร่างกลับมายังประเทศเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายสูง
1: อยู่ใช่ครับ
0: สูงมากแล้วสำหรับการที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั่นแหละแล้วก็เราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดนะคะแต่ว่า อย่างที่บอกการที่มีไว้เนี่ยมันอุ่นใจมากกว่าใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็คือเห็นถึงความสำคัญเนาะกับการที่จะเดินทางไปเที่ยวแหละว่าต้องมีการทำประกันภัยการเดินทางนะคะทีนี้การซื้อประกันภัยการเดินทางเนี่ยเขาสร้างความเชื่อมั่นยังไงคะในการที่มั่นใจได้ว่าทุกเหตุการณ์สามารถเคลมได
1: ้อันดับแรกเนาะสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูเงื่อนไขความคุ้มครองของเราก่อนว่าเราซื้อที่มีความคุ้มครองอะไรบ้างเพราะแต่ละแผนความคุ้มครองครับมันก็จะไม่เหมือนกันถ้าเราจ่ายแพงหน่อยเราก็จะได้ความคุ้มครองตรงนี้เอ็กซ์ตร้าเพิ่มขึ้นมา
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าเราจ่ายถูกหน่อยนึงไอ้ความคุ้มครองนี้อาจจะไม่มีอ
0: ัน
1: ดับแรกก่อนที่เราจะซื้อเราต้องดูว่าเฮ้ยเรามีโอกาสเกิดความเสี่ยงไหมเพราะว่าอย่างเช่นความคุ้มครองบางแบบเนาะอย่างเช่นในเรื่องของอาจจะเป็นความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือในเรื่องของการที่คุ้มครองกรณีที่เราไปเช่ารถอย่างเงี้ยครับบางแผนไม่มีบางแผนมีซึ่งถ้ามีมันก็จะแพงขึ้นไปนิดนึงแต่มันอาจจะราคาต่างกันแค่100-200บาทตอนทริปถ้าเราไปที่ประมาณสักไม่เกิน10วันหรืออะไรเงี้ยตรงนี้ก็ต้องดูว่า1คือแต่ความคุ้มครองเบสิกพื้นฐานมันมีเหมือนกันแต่แค่วงเงินต่างกันนะครับตรงนั้นเราจะต้องดูว่าเอ้ยทุนเท่านี้มันเพียงพอไหมเราคิดว่ามันเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าเบี้ยมันต่างกันแค่หลักร้อย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูตรงนี้ทุนประกันเป็นหลักครับ
0: ค่ะตรงนี้คือเหมือนเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะคะที่บอกว่าคุ้มครองถึงการเช่ารถเพราะว่าปกติเวลาที่เราไปเช่ารถนะไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะบริษัทที่รับเช่ารถเนี่ยเขาจะมีเรื่องของประกันอยู่ละ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเราก็ต้องคือมันเหมือนรวมกับค่าเช่ารถเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นั้นนะ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะเป็นในเรื่องของความเสียหายส่วนแรกครับเพราะบางทีอ่ะประกันที่เราไปตอนที่รถเช่าครับมันอาจจะต้องมีว่าเราต้องเสียถ้ารถเกิดความเสียหายสมมติอาจจะ1,000 บาทแรกเราต้องจ่ายเองก่อนประกันเดินทางเนี่ยก็จะมาช่วยครอบคลุมตรง10,000 บาทแรกให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
0: ค่ะเน้นย้ำว่าการที่ไปท่องเที่ยวนะคะการขับรถการใช้ยานพาหนะต้องมีใบขับขี่
1: ใช่ใบขับขี่สากลต้องมีนะ
0: ค่ะไม่อย่างนั้นนะเราไปเกิดเหตุเราบอกว่าประกันคุ้มครองแต่จริงไม่นะถ้าเกิดเราไม่มีเอกสารสำหรับรับรองยืนยันนะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องมีใบขับขี่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: ไปขับขี่สากลนะ
0: สากลซึ่งจริงๆเวลาที่ทำนี่มันต้องทำยังไงคะไปทำที่ประเทศต้นทางนั้นหรอ
1: เท่าที่ผมเคยนั่นก็คือเราไปทำที่ขนส่งจังหวัดได้เลยครับเขาก็จะให้มันก็จะมีเหมือนเขาเข้าใจว่าเขาน่าจะมี MOU กับประเทศต่าง
0: ๆ
1: เขาก็จะออกมาเป็นใบขาวๆพร้อมกับแปะรูปเราบนใบขับขี่สากลอันนั้นนะครับใบบัตรแข็งๆให้เราก็อาจจะบอกว่าใบนี้มันใช้ได้ประเทศไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องศึกษาอีกทีนึงครับ
0: ต้องศึกษาดีๆอีกครั้งนึง
1: ก็เสียค่าใช้จ่ายก็มา400-500 บาทนั่งในการขอ1ครั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ
0: อาจจะต้องมีการต่อกันก็เหมือนใบขับขี่ปกติที่เราใช้นะคะแต่ว่าเรื่องของเงื่อนไขก็อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้าง
1: ใช่ครับก็คือเราแค่เอาใบขับขี่เราครับไปยื่นให้เขาให้ที่ขนส่งนะครับแล้วขนส่งก็จะทำออกมาให้ใบขับขี่ผมน่าจะไม่ผิดน่าจะแบบมีอายุประมาณสัก1ปีหรือครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยใบขับขี่สากลตรงนั้น
0: เขาไปขับรถที่ต่างประเทศนี่ก็มีมันเลนมันสลับกัน
1: บางประเทศเลนสลับกันใช่
0: การใช้รถที่พวงมาลัยสลับ
1: ข้าง
0: ก
1: ันอี
0: กค่ะก็มีความแตกต่างกันไป
1: ใช่
0: นะ
1: ค
0: ะทีนี้การคุ้มครองหลักๆของประกันภัยเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างอะคะ
1: หลักๆแล้วเนาะถ้าในเรื่องของประกันภัยเดินทางเนี่ยก็จะคุ้มครองในเรื่องของการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
0: จากอุบัติเหตุ
1: เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถ้าเสียชีวิตด้วยโรคความเจ็บป่วยอันนี้บริษัทส่วนใหญ่จะไม่คุ้มครองแล้วหรือในกรณีที่เราเกิดบาดเจ็บเจ็บป่วยกระทันหันอ
0: ัน
1: นี้ก็ให้ความคุ้มครองในกรณีอาจจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินอันนี้ในกรณีที่เราอาจจะเป็นหนักเนาะเราค่าใช้จ่ายมันอาจจะสูงเราอาจจะขอย้ายกลับมารักษาที่ประเทศไทยก
0: ็
1: สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองตรงนี้ก็คือจะมีวงเงินให้อยู่นะครับหรือแต่ต้องอันนี้อาจจะต้องแบ่งออกก่อนนะฮะว่าถ้าโรคที่เป็นมาก่อนเนี่ยวงเงินความคุ้มครองก็จะน้อยอย่างโรคประจำตัวโรคนู่นนี่นั่นที่เราเป็นมาก่อนทำประกันไทยครับวงเงินที่เขาจะช่วยเหลือเราในการเคลื่อนย้ายเนี่ยอาจจะน้อยกว่าโรคที่เป็นแบบกระทันหันอย่างเช่นที่ผมเอามาเนาะก็คืออย่างเช่นเนี่ยสมมุติถ้าเป็นกรณีเช่นเคลื่อนย้ายฉุกเฉินในกรณีที่จะไม่ได้เกิดจากสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัยเนี่ยอาจจะให้ความคุ้มครองถึง2 ล้านถึง 3 ล้านบาทในการเคลื่อนย้ายเรากลับมารักษาตัวต่อที่บ้านแต่ถ้าในกรณีที่เราเป็นโรคอย่างเช่นเรามีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจนู่นนี่นั่นแล้วต้องไปรักษาโรคแล้วเกิดไปป่วยกระทันหันที่ต่างประเทศพอดีเราต้องถูกส่งตัวกลับมารักษาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาให้ความคุ้มครองแค่แสนเดียวหรือถึง150,000
0: เพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยมันมีความเสี่ยงไปอยู่แล้วจ
1: ึ
0: งต้องยอมรับในความเสี่ยงตรงนั้น
1: ใช่ครับแล้วก็มีเรื่องของการส่งศพกลับสู่ประเทศอันนี้เนาะส่งศพกลับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าเขาเรียกอะไรดีส่งเป็นร่างกลับมาหรือส่งเป็นอัฐิก็ขึ้นอยู่กับที่ทางญาติต้องการหรือในเรื่องของโรคที่เขาเป็นตอนเสียชีวิตว่ามันมีความร้ายแรงหรือเปล่า
0: อะไรเงี้ยได้
1: ไหมใช่หรือต้องเผาทันทีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของบางกรมธรรม์เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการที่ว่าเดินทางเพื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลก็คือให้ญาติที่อยู่เมืองไทยอะครับสามารถที่จะได้รับความคุ้มครองตรงนี้คือเป็นพวกค่าตั๋วเครื่องบินค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อไปเยี่ยม
0: แต่ประกันเนี่ยคือเป็นประกันจากผู้ป่วย
1: ใช่ครับใช่บางแพ็กเกจจะมีแต่ก็อาจจะไม่ได้มีเยอะเนาะอาจจะมี70,000 บาท150,000-250,000อะไรนี้แล้วแต่ความคุ้มครองที่เราซื้อแล้วก็บางแบบก็จะมีเรื่องของการชดเชยค่ารักษาตัวในโรงพยาบาลวันละพัน
0: ช่วย
1: รายวันแล้วก็ในเรื่องของการความรับผิดต่อบุคคลภายนอกคือเราไปทำอะไรให้บุคคลภายนอกเสียหายครับทรัพย์สินเสียหายหรือนู่นนี่นั่นก็จะมีความคุ้มครองตรงนี้อยู่วงเงินก็แวรี่ตามจากแพ็กเกจที่เราเลือกไว้นะครับแล้วก็
0: ร
1: ่
0: วมด้วย
1: ใช่แล้วก็ในเรื่องของการยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ถ้าเราซื้อก่อนบางแผนก็มีบางแผนก็ไม่มีแต่ส่วนใหญ่จะมี
0: ค่ะ
1: ซึ่งผมก็แนะนำว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะซื้อก่อนไปเดินทางสักระยะหนึ่งสักประมาณสักเดือนหนึ่งหรือ2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์ก็ยังดีเพราะว่าบางทีเราอ่ะต้องยกเลิกการเดินทางจากเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมากระทันหันบุคคลในครอบครัวพ่อแม่เสียชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง
0: ติดงานได้ไหม
1: ติดงานอันนี้อาจจะไม่ได้แต่ต้องเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คือถ้าเป็นกรณีเนี้ยบริษัทก็จะมีเงินชดเชยให้แต่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมโคเวอร์ค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายแล้วทั้งหมด
0: ไม่ได้เต็มราคา
1: อาจจะไม่เต็มราคาใช่ครับ
0: เพราะว่า50-70%
1: เขาจะมีวงเงินจำกัดไว้ว่าสมมติ100,000 บาท200,000 บาท300,000 บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แพ็กเกจที่เราเลือกประมาณนั้นแล้วก็การลดจำนวนวันเดินทางอย่างเช่นเราอาจจะเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นบางคนเที่ยวบินถูกยกเลิกแล้วเที่ยวบินใหม่เนี่ยมันอีก2 วันกว่าจะได้เดินทางถูกไหมวันเดินทางเราก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทก็จะชดเชยให้แต่ทีนี้มันอาจจะต้องนับเป็นว่ากี่ชั่วโมงถึงจะชดเชยเพราะโดยส่วนใหญ่เที่ยวบินดีเลย์หรือเที่ยวบินล่าช้าหรืออะไรพวกนี้ครับมันจะมีนับว่าทุก6 ชั่วโมงหรือ8 ชั่วโมงถึงจะจ่ายออกมาเป็นก้อน3,000 บาททุกๆ6 ชั่วโมง3,000 บาทแต่รวมกันแล้วไม่เกิน24,000 บาทสมมติอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องไปอ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้เน้นย้ำนะคะว่าทางกรมธรรม
1: ์ใช่ฮะแล้วก็พลาดการต่อเที่ยวบินการถูกจี้ทรัพย์สินสูญหายทรัพย์สินส่วนตัวสูญหายเงินสูญหายอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยบางแพ็กเกจก็จะให้ความคุ้มครองบางแพ็กเกจก็จะไม่ให้ความคุ้มครองก็จะเป็นโดยทั่วไปก็จะประมาณนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ฉุกเฉินอย่างเช่นที่แบบว่าเราเกิดเหตุแล้วเราแบบต้องใช้โทรศัพท์เนาะโทรกลับมาเมืองไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะมีในเรื่องของตรงนี้ให้ช่วยแต่อาจจะช่วยวงเงินไม่ได้เยอะมากหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
0: แต่ก็ยังรวมอยู่ด้วย
1: แล้วก็รวมด้วยแล้วก็จะมีผู้ช่วยเหลือพิเศษเนาะอย่างเช่นเราไปเกิดเหตุในต่างประเทศอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีเครือข่ายพันธมิตรของเขาที่อยู่ในต่างประเทศ คือบริษัทประกันภัยเองอ่ะอาจจะไม่ได้มีทั่วโลกถ
0: ู
1: กไหมแต่เขาจะไปสร้างพันธมิตรก็คือไปว่าจ้างบุคคลภายนอกครับบริษัทภายนอกที่เป็นเหมือนอะไรนะแอสซิสแตนต
0: ์
1: เข้ามาช่วยเหลือกับผู้เอาประกันภัยของเขาซึ่งมีเครือข่ายคอนเน็กต์อยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าเราซื้อประกันภัยการเดินทางไปแล้วครับก็คือเราสามารถติดต่อได้แน่ๆอยู่แล้ว24 ชั่วโมงก็จะมีคนที่ให้ความช่วยเหลือเราได้อยู่แล้วนะครับ
0: ตรงนี้เนี่ยต้องเช็คยังไงคะ
1: ว่า ครอบคลุมอะไรแค่ไหนใช่ไหม
0: ว่าบริษัทที่เราซื้อเนี่ยเราไปที่ประเทศนี้เนี่ยมีแน่มีเครือข่ายแน
1: ่โดยส่วนใหญ่แล้วผมมองว่าบริษัทที่ขายได้เนี่ยเขาต้องมั่นใจอยู่แล้วว่าเขามีเครือข่ายเขาพยายามสร้าง
0: เครือข่าย
1: เครือข่ายพันธมิตรไปว่าจ้างบุคคลภายนอกให้มาช่วยเหลืออยู่แล้วแต่ถามว่าใครจะดีกว่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องลองสอบถามดูว่าถ้าฉันไปต้องลองสอบถามแต่ละเจ้าดูครับว่าถ้าฉันไปประเทศนี้คุณมีเครือข่ายรองรับไหมหรืออะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: เครือข่ายรองรับที่นั่นเนี่ยจะดีหรือไม่ดีอีกนะ
1: ใช่ครับอ
0: ย
1: ่
0: างนี
1: ้ก็โดยส่วนใหญ่แล้วที่บริษัทว่าจ้างมาเนี่ยบริษัทจะว่าจ้างลักษณะที่ค่อนข้างจะยาวแหละผูกกันยาวอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นก็คือถ้าอยู่กันได้ยาวก็แสดงว่าน่าจะดีอยู่แล้วบริการอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะก็ต้องดูดีๆนะแล้วก็ต้องแบบเขาเรียกว่าชั่งน้ำหนักเนาะว่าการที่เราจะไปเนี่ยมันมีเรื่องของการวางแผนการเดินทางที่บอกว่านอกจากแผนการเดินทางแล้วการท่องเที่ยวแล้วนะคะยังต้องวางแผนเรื่องของการทำประกันภัยด้วยเพื่อคุ้มครองสิทธิต่างๆของเราแล้วก็ศึกษากรมธรรม์ให้ดีนะคะเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆค่ะแล้วก็เมื่อกี้นะคะพอพี่เฟียได้พูดไปว่าเราเนี่ยควรซื้อประกันภัยการเดินทางล่วงหน้าก่อนการเดินทางนะคะซึ่งการจะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องมีแผนก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะเวลาที่ระยะเวลาในการเลือกซื้อการทำประกันนะคะระยะเวลาเท่าไหร่
1: โดยส่วนใหญ่อันนี้จะประสบการณ์ตัวเองแล้วกันเนา
0: ะอ
1: ย่างน้อยผมมองว่า1ก่อนล่วงหน้า1เดือนก่อนที่จะเดินทาง1เดือนผมจะซื้อแล้วเพราะว่าเผื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาอย่างน้อยเราจะได้รับความคุ้มครองอย่างเช่นเราป่วยเกิดป่วยช่วงนั้นพอดีเรามีใบรับรองแพทย์นี่เราจะได้ไปเบิกเราขอเงินคืนจากบริษัทประกันภัยได้แต่ถ้าเราไปซื้อนะวันที่เดินทางเลยก็ซื้อได้น
0: ะ
1: เราสามารถซื้อได้จนถึงขั้นก่อนที่ขึ้นจะเครื่องจะขึ้นนะครับสามารถซื้อได้ถึงตอนนั้นแต่ถ้าเราเดินทางออกจากประเทศไปแล้วแล้วเพิ่งมาซื้ออันนี้ซื้อไม่ได้แล้วต้องซื้อก่อนที่จะเดินทางครับ
0: ค่ะเน้นย้ำนะคะว่าไม่ใช่แบบลืมซื้อพอไปถึงนู้นเราค่อยซื้ออ
1: ันนี้ไม่ได้แล้วใช่
0: ค
1: ือ
0: ไม่ได้เด็ดขาดแล้วถ้าเกิดมีแบบนี้ถ้าเกิดเราเดินทางไปที่ประเทศเราอยู่ประเทศ A เราจะเดินทางไปประเทศ B แล้วเวลาที่เราจะกลับเราซื้อได้ไหม
1: เราจะกลับจากประเทศ B ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: โดยส่วนใหญ่เราถือว่าเราไปถึงในทริปเดียวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเราถือว่าเราเดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้วเพราะฉะนั้น
0: มีความเสี่ยง
1: ใช่แต่ในการซื้อประเทศในการซื้อประกันภัยการเดินทางสมมติเราเดินไป5ประเทศเดินทางไป5ประเทศอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถระบุได้เลยว่าเราไปประเทศไหนทั้ง5ประเทศนี้ได้ไม่ใช่แค่ว่าประเทศนึงต้องซื้อกรมธรรม์นึงถ้าในทริปนี้เราไป3ประเทศเราหรือ5ประเทศเราก็สามารถระบุได้เลยว่า5ประเทศที่เราจะเดินทางไปในทริปนี้
0: ค่ะแล้วก็เรื่องของการเดินทางไปแต่ละประเทศนะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีแผนแบบว่าแผนแทรกขึ้นมาฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะสามารถแทรกได้ไหมต้องไป2ประเทศแล้วมีอีกประเทศนึงเนี่ยแทรกขึ้นมา
1: อาจจะแจ้งบริษัทได้ครับว่าเรามีนั่นหรือว่าบางทีอะครับบริษัทเองอะสมมติบางทีบริษัทเองให้ระบุสูงสุดได้แค่2ประเทศแต่จริงเราไป3ประเทศหรือ4ประเทศอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะอาจจะแจ้งบริษัทเพิ่มเติมว่าฉันมีประเทศนี้เพิ่มเติมได้ด้วยอะไรเงี้ยครับ
0: แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอีกว่าบริษัทประกันเนี่ยคุ้มครองแค่ระดับไหนอย่างนี
1: ้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศที่เราไปอ่
0: ะ
1: เป็นประเทศที่ยกเว้นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ประเทศที่ยกเว้นผมมองว่าบริษัทก็ไม่ได้นั่นก็แต่ต้องวันจำนวนวันอยู่ในที่เราซื้อไว้ครับ
0: ปกติระยะเวลาในการซื้อประกันเนี่ยค่ะมันครอบคลุมเท่าไหร่คะเริ่มต้น
1: วัน2วันมันก็เริ่มต้นได้แล้วล่ะครับจนถึงแบบเป็นหลัก10วัน100วันได้หมดเลยแล้วแต่เราเลือกเลยอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วถ้าเกิดอย่างที่พี่เฟียดบอกเราซื้อก่อนล่วงหน้า1เดือนอะแล้วกับการที่ก่อนเราไปซื้อก่อนขึ้นเครื่องสัก2วันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ระยะเวลาในการซื้อค่ะเบี้ยค่าเบี้ยต่างกันมั้ย
1: เบี้ยไม่ได้ต่างกันครับเบี้ยเท่ากันเพราะว่ามันคำนวณจากหลักสถิติแบบเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าผมมองว่าถ้าเราซื้อก่อนอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าถ้าเราเกิดป่วยกันทันหันขึ้นมาแล้วเราเดินทางไม่ได
0: ้
1: อย่างน้อยฉันมีประกันแล้วแหละฉันก็เอาไปเคลมกับประกันว่าฉันเดินทางไม่ได้นะฉันต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินเสียค่าโรงแรมเสียค่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเรียกร้องมาตามวงเงินตามความคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ในราคาที่เท่ากัน
1: ในราคาที่เท่ากันแต่ถ้าเราซื้อใกล้แล้วเกิดป่วยมันอาจจะมีเกิดข้อสงสัยว่าซื้อตอนป่วยหรือเปล่าใช่ไหม
0: เธอเริ่มเจ็บคอค่ะเธอไปซื้ออะไรแบบนี้นะคะแล้วทำไมหลายๆคนคะเขาบอกว่ามีบางคนที่มองว่าฉันไม่ทำก็ได้เพราะอะไร
1: คืออาจจะด้วยประสบการณ์ของเขาในการไปเที่ยวมั้งครับหลายๆครั้งที่เขาไม่เจ็บป่วยเนา
0: ะ
1: ไม่ถูกเครื่องบินดีเลย์หรือดีเลย์อย่างมากก็ไม่มากชั่วโมง2ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเขาก็เลยมองว่าโดยส่วนใหญ่ที่เขาไปอ่ะมันไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลย
0: ค่ะ ก็เลยแบบว่า
1: ก็เลยอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วฉันก็รู้เรื่องราวในพื้นที่นั้นๆเป็นอย่างดี
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วอาจจะแบบก็พร้อมยอมรับความเสี่ยงกับการที่จะเจ็บป่วยแล้วก็แบกชีวิตตัวเองกลับมาได้อะไรแบบน
1: ี้อาจจะบอกว่าเจ็บป่วยอย่างมากก็เป็นไข้หวัดเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วเกิดความสงสัยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าฟิล์มซื้อประกันภัยไปแล้วเนี่ยแล้วทีนี้พอไปเที่ยวไปเที่ยวสนุกสนานเลยแต่ไปได้รับเชื้อจากที่ประเทศที่ไปเที่ยวกลับมาเนี่ยป่วยต้องแอดมิดแบบมีคุ้มครองไหมคะ
1: แบบนี้ถ้าภายในมันจะมีกำหนดระยะเวลาถ้าไม่เกิน7วันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอันเนี้ย
0: หลังจากที่กลับมา
1: หลังจากที่กลับมาแล้วมีอาการหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยประกันยังให้ความคุ้มครองอยู
0: ่ค่ะอ๋อก็ถือว่าดีนะคะอย่างนี้ถือว่าคุ้มค่า
1: หรือเจ็บป่วยจากนู่นมาแล้วยังไม่หายดีแล้วมารักษาต่อเนื่องจากที่โรงพยาบาลในไทยอันนี้ก็ยังให้ความคุ้มครองอยู่แต่ต้องพักรักษาภายในแบบอาจจะ72ชั่วโมงหรือเท่าไหร่อย่างเงี้ยละครับประมาณนั้น
0: เห็นเขาบอกว่าการไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยแล้วเจ็บป่วยจะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคือยาก
1: เข้ายากใช่ครับบ้านเราดีที่สุดละในเรื่องของการเข้าถึงพวกโรงพยาบาลนะเข้าถึงหมอคุณหมออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นี่คือจะให้ยาแต่ละครั้งจะจ่ายยามาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
1: ใช่เพราะบางทีอาจจะต้องนัดแล้วถ้าไม่เจ็บป่วยหนักจริงๆเขาก็อาจจะไม่ให้แอดมิดหรือไม่ให้อะไรอย่างเงี้ย
0: ฉุกเฉินอะไรแบบนี้นะคะก็ว่ากันไปแล้วถ้าเกิดไปแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินแบบเนี้ยค่ะเบื้องต้นควรทำยังไงคะ
1: เบื้องต้นเนี่ยอาจจะติดต่อบริษัทประกันภัยเนาะอาจจะดูจากในตัวกรมธรรม์นะครับว่าเขาให้ติดต่อที่เบอร์อะไรเพราะบางทีเบอร์ที่ติดต่อไปครับมันอาจจะไม่ใช่บริษัทประกันภัยโดยตรงน
0: ะ
1: แต่เป็นเบอร์บริษัทที่เป็นบริษัทที่เป็น assistant ที่บริษัทประกันภัยจ้างไว้ให้ความช่วยเหลือ
0: ในประเทศนั้นๆ
1: ในประเทศนั้นๆซึ่งเขาก็จะให้ความช่วยเหลือได้เป็นอย่างนี้ว่าโอเคเอกสารขั้นตอนคุณจะต้องไปแอดมิดโรงพยาบาลยังไงหรือโรงพยาบาลในเครือของเขามีอยู่ที่ไหนบ้างในเครือข่ายนะครับมีอยู่ที่ไหนบ้างเอกสารต้องเตรียมอะไรบ้างต้องสำรองจ่ายไหมหรืออาจจะไม่ต้องสำรองจ่ายในบางกรณีเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับหรือถ้าต้องสำรองจ่ายแล้วจะต้องเบิกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ความช่วยเหลือตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะแล้วก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ปกตินะถ้าเกิดว่ามีการติดต่อกับบริษัทประกันภัยที่เราได้ทำไว้นะคะ ในช่วงนั้นๆแต่ว่าเน้นย้ำว่าต้องเมื่อเราทำประกันแล้วเนี่ยให้ตรวจสอบกรมธรรม
1: ์กรมธรรม์ก่อนน้องเงื่อนไขความคุ้มครองว่ามันคุ้มครองแค่ไหนคุ้มครองวงเงินเท่าไหร่เพราะอย่างอันนี้เราเคสแล้วกันครับอันนี้เป็นเคสต่างชาติที่มาร้องเรียนเราว่าเขาเครื่องบินดีเลย
0: ์
1: ทำให้เขาพลาด connecting flight แล้วไฟถัดไปเนี่ยมันหายไปประมาณสัก 2-3 วันซึ่งทำให้จำนวนวันการเดินทางที่เขาจะต้องเดินทางที่ไปเที่ยวครับมันหดลงเขาก็มาเรียกเราประมาณเรียกเราบริษัทประมาณสัก 2-3 แสนแต่วงเงินความคุ้มครองจริงๆอ่ะมันอยู่แค่ประมาณ 20,000 บาทที่เขาซื้อไว้ใช่ประมาณนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าเราอาจจะต้องศึกษาก่อนเนาะว่าโอเควงเงินแค่เนี้ยมันเราคิดว่ามันพอไหมเราจะเพิ่มเงินไหมลองเทรดออฟกับเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มกับความคุ้มครองที่มันจะเพิ่มขึ้นว่าเราคิดว่ามันคุ้มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วเรื่องของค่าเงินอีกที่มันแตกต่างกัน
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องยอมรับนะคะต้องศึกษาก่อนนะคะถ้าอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขามาเรียกร้องกับเราเนี่ยมาร้องเรียนกับทางคปภ.เนี่ยค่ะหลักๆเนี่ยเขาอาจจะแบบเรียกร้องด้วยสิทธิประโยชน์ของเขาที่เขาเห็นว่ามันควรจะได้รับนั่นแหละแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้ศึกษาอย
1: ่
0: างละเอียดค่ะแล้วก็มาเรียกร้องโดยที่ทางเราเนี่ยเรียกได้ว่าก็ซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือเต็มที
1: ่เราก็ดูเงื่อนไขในเรื่องของกรมธรรม์แล้วก็ประสานบริษัทว่าทำไมจ่ายได้แค่นี้นู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็บริษัทก็แจ้งว่าวงเงินความคุ้มครองซื้อไว้แค่เท่านี
0: ้
1: มันมีเรื่องของการจ่ายได้แค่เฉพาะค่าดีเลย์ไฟแคนเซิลนู่นนี่นั่นแต่อย่างอื่นที่เขามองว่าเป็นความสูญเสียของเขาอ่ะมันไม่ได้ครอบคลุมเพราะว่าเขาจ่ายเต็มวงเงินจ่ายตามเงื่อนไขความคุ้มครองแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะแล้วก็แบบไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะจะเบิกค่าอะไรนะค่าทำงานอ่ะค่าที่ขาดรายได้อะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขของการซื้อประกันเนี่ยมันคือซื้อเพื่อท่องเที่ยว
1: ซื้อเพื่อท่องเที่ยวแล้วก็มันจะได้แค่เฉพาะในกรณีที่เราเจ็บป่วยแล้วเป็นแอดมิดอยู่โรงพยาบาลเนาะที่ค่าขาดรายได้รายวันอันนี้มันจะได้แค่เฉพาะเราแอดมิด
0: เพราะฉะนั้นรายละเอียดต้องคุยดีๆก
1: ับ
0: บริษัทประกันนะคะการที่เราจะซื้อเนาะการที่เราจะเลือกซื้อแต่ละอย่างนะคะแล้วก็เรื่องของสถิติเนี่ยค่ะเห็นว่าตั้งแต่ปี 67 68 มาเนี่ยการที่มีผู้ที่เลือกซื้อประกันภัยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เบี้ยประกันภัยในการเดินทางเพิ่มขึ้น 14-15% เลยนะคะแต่ละปีแสดงว่าทุกคนให้ความสำคัญ
1: ทุกคนให้ความสำคัญมากขึ้นนอกจากแต่ก่อนที่มองว่าอาจจะไม่ค่อยขอเพราะว่ามองว่าเป็นฉันจ่ายค่าตั๋วแล้วก็เป็นหลักหมื่นแล้วจำต้องมาจ่ายค่าประกันทำไมในเมื่อแบบบางทีฉันไม่ได้ใช้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆคนอาจจะเห็นเคสมากขึ้นที่ว่าไปเจ็บป่วยไปอุบัติเหตุหรือไปเสียชีวิตในต่างประเทศแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วค่ารักษาค่าส่งศพกลับหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะ สูงเพราะฉะนั้นคนอาจจะมองว่าอย่างน้อยฉันไปฉันยังมีเที่ยวได้อย่างมั่นใจดีกว่าว่าอุ่นใจแล้วเกิดอะไรขึ้นมายังเบิกได้มีประกันมาคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เสียเพิ่มอีกแค่เบี้ยหลักคนละหลักร้อย
1: ใช่ครับอาจจะหลักร้อยถึงหลักพันขึ้นอยู่กับวงเงินความคุ้มครอง
0: ค่ะอันนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจหรือว่าต้องการที่จะเลือกซื้อบริษัทประกันภัยอย่างเงี้ยค่ะสามารถติดต่อได้ช่องทางไหน
1: หลักๆแล้วครับจริงๆก็พิมพ์เข้าไปใน Google เลยก็ได้ว่าประกันภัยการเดินทาง
0: ค่ะ
1: Google ก็จะลิสต์มาเลยว่าเป็นเจ้าไหนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปดูว่าเจ้าไหนดูแล้วเราถูกโฉลกดีกว่าเนาะเพราะเวลาซื้อผมก็มองว่าผมถูกโฉลกกับเจ้าไหนหรือดูความคุ้มครองแล้วเปรียบเทียบเบี้ยที่ความคุ้มครองใกล้เคียงการเปรียบเทียบเบี้ยว่าเบี้ยอันไหนให้โอเคหรืออะไรเงี้ยก็ชื่อเสียงของบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตรงนั้น
0: อันนี้เราซื้อเพื่ออยากใช้หรือซื้อเพื่อไม่อยากใช้
1: ซื้อเพื่อไม่อยากใช้ครับแต่มีไว้เพื่ออุ่นใจ
0: ค่ะอันนี้เน้นย้ำนิดนึงค่ะว่าให้ระวังเรื่องของการถูกหลอกแล้วก็มิจฉาชีพจากการเลือกซื้อผ่านทางออนไลน์แบบเนี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ต้องควรเข้าเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ของบริษัทอย่างแท้จริงเนาะตรงนี
0: ้
1: ก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็หรือบางทีถ้าเป็นโบรกเกอร์ก็ต้องดูว่าโบรกเกอร์เจ้านั้นมีใบอนุญาตจากคอพอหรือเปล่าซึ่งเราก็สามารถดูได้จากแท็กตรงเลขเขาก็จะมีบอกเลขนะว่าเลขโบรกเกอร์หมายเลขในหน้าของเขาคือหมายเลขอะไรเราก็สามารถย้อนกลับไปที่เว็บไซต์ของคอพอเพื่อเช็คว่าจริงมีจริงไหม
0: อ้างอิงจากเว็บไซต์ของคอป
1: พได้ใช่ครับ
0: เพราะว่าจริงๆถ้าการเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะต้องสร้างระบบมาอย่างดีแล้วแหละบางครั้งการไปเซิร์ชขึ้นที่เว็บอื่นๆเปล่าๆเนี่ยเขาอาจจะสร้างไว้เพื่อนี้แหละเพื่อดักให้คนเนี่ยเข้าไปเซิร์ชแล้วมันไปเจอว่าข้อมูลจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเว็บไซต์นั้นอาจจะเป็นเว็บปลอมที่เขาสร้างขึ้นมาก็ได้นะคะอ้างอิงนิดนึงจากเว็บไซต์ของคปพ.
1: หรือการโอนเงินอาจก่อนที่จะโอนเงินไปเนาะต้องดูว่าปลายทางนะครับบัญชีปลายทางเป็นใคร
0: เป็นชื่อบริษัท
1: เป็นชื่อบริษัทหรือชื่อส่วนบุคคลหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าจะให้แนะนำผมก็มองว่าแนะนำซื้อกับเว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยโดยตรงอันเนี้ยปลอดภัยแน่ๆซึ่งหลายเจ้าก็จะมีโปรโมชั่นเนาะส่วนลดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าซื้อเบียร์ครบเท่านี้มีส่วนลดเท่านี้หรือมีของแถมมีอะไรอย่างนี้แล้วแต่ช่วง
0: ครับหรือว่าจะซื้อจากโบรกเกอร์ก็ได้นะ
1: ค
0: ะอันนี้ก็มีความมั่นใจอีกระดับหนึ่งนะคะ
1: ค
0: แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าซื้อไปแล้วเกิดเหตุแล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้รับความพึงพอใจในการบริการสามารถร้องเรียนหรือว่าติดต่อยังไงได้บ้างคะ
1: ถ้าในเรื่องของในแง่ของว่าเรามองว่าเฮ้ยทำไมเขาจ่ายไม่ครบทั้งที่สมมุติว่าเที่ยวไฟชั้นดีเลย์ไป16ชั่วโมงแล้วก็มีอยู่แคนเซิลไฟคุณจ่ายชั้นแค่เท่านี
0: ้
1: ซึ่งในความตามกรมธรรม์แล้วมันอาจจะต้องได้มากกว่านี้อันนี้สามารถมาร้องเรียนได้ที่คปภ.ครับซึ่งสามารถร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.oic.or.th นะครับแล้วก็ไปเลือกในเรื่องของเรื่องร้องเรียนตรงนั้นก็สามารถยื่นออนไลน์ได้ก็เลือกจังหวัดก็ได้ครับว่าท่านอยากให้จังหวัดไหนเป็นคนดำเนินการเรื่องร้องเรียนได้เพราะตรงนั้นก็คือมันก็จะมีลิสต์รายชื่อจังหวัดทั้งหมดของสำนักงานของจังหวัดทั้งหมดว่าท่านอยากให้จังหวัดไหนเป็นดำเนินการเรื่องร้องเรียนถ้าสะดวกมาที่จังหวัดไหนอย่างที่เรียนไปแล้วหลายครั้งว่าถ้าท่านอยู่ใกล้พื้นที่ระยองท่านอาจจะอยู่สัตหีบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะใกล้กับระยองหรือท่านขยับไปจากตัวเมืองไปนิดนึงท่านอาจจะใกล้เชิงเซาหรือสมุทรปราการท่านก็ไปตรงนั้นได้หรือใกล้ชลบุรีก็มาชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยครับก
0: ็
1: คือคปภ.ท่านสามารถร้องเรียนที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศตรงนั้นหรือถ้าท่านสะดวก walk in มาที่สำนักงานคพจังหวัดก็มาได้ครับในส่วนของสำนักงานคพจังหวัดชลบุรีเนี่ยอยู่ตรงถนนพญาสัจจาซอยน่านมนตรี1ข้างหน้าเป็นเซเว่นเนาะแถวๆอบจระยองเอ้ยแถวอบจชลบุรีนะครับแล้วก็หรือถ้าท่านสะดวกไประยองระยองอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดระยองตรงนั้นก็ไปได้ครับ
0: ก็ใกล้ที่ไหนไปร้องเรียนได้ที่นั่นไม่จำเป็นต้องตามอ้างอินตาม
1: ทะเบียนบ้านที่อยู่อะไรเงี้ยไม่ต้องนะ
0: คะเอาที่สะดวกที่ใกล้แล้วก็สะดวกต่อการดำเนินการต่างๆนะ
1: ค
0: ะระยะเวลาในการร้องเรียนหรือว่าการติดต่อประสานงานเนี่ยนานไหมคะ
1: ถ้าในเบื้องต้นเนาะเวลาที่มีผู้ร้องเรียนมาที่สำนักงานคปภ.เนี่ยเบื้องต้นคือ7วันก่อนเราจะส่งไปให้บริษัททบทวนการพิจารณาโดยที่เรายังไม่รับเป็นเรื่องร้องเรียนเราจะส่งไปว่ามีเคสแบบนี้เข้ามาให้คุณเข้าไปทบทวนแล้วก็ไปคุยกับลูกค้าว่ามันเกิดจากอะไรอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถ้าเรื่องไม่จบก็จะมาอีก7วันเราถึงจะนัดเจรจาไกล่เกลี่ยกันครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยถ้านับรวมแล้วเนาะถ้ามันไม่จบจริงก็ประมาณ14วันถึง15วันขึ้นอยู่กับว่าทางเจ้าหน้าที่คปภ.ครับมีตารางนัดไก่เขี่ยไหมเพราะว่าอย่างคปภ.ชลบุรีเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวัดใหญ่เนา
0: ะ
1: มันอาจจะมีเรื่องร้อง

0: ในเรื่องของการประกันภัยครับเราอาจจะมีไว้ดีกว่าไม่มีเนาะมีไว้ไว้อุ่นใจเพื่อหากเกิดเหตุเนี่ยอย่างน้อยเราไม่ต้องควักเงินเก็บเรามาจ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลต่างๆอย่างน้อยเรามีบริษัทประกันภัยเองเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเรานะครับในเรื่องของชดเชยเงินชดเชยต่างๆประกันภัยอาจจะไม่บอกว่าไม่เกิดเหตุแต่เรามาเข้ามาเยียวยาเมื่อเกิดเหตุแล้วนะครับแล้วก็ทั้งการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเองเนี่ยเราควรที่จะต้องมีการประกันภัยอย่างการประกันภัยในประเทศเองเนี่ยถ้าท่านมองว่าเอ้ยฉันมีประกันอุบัติเหตุเพียงพอแล้วอันนั้นก็ได้ครับเพราะอย่างน้อยหากเกิดเหตุไปลื่นหกล้มตกบันไดอะไรขึ้นมาที่โรงแรมหรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยเรายังมีประกันภัยเข้ามาช่วยในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแต่ประกันภัยการเดินทางเนี่ยมันมากกว่าการประกันภัยอุบัติเหตุตรงที่ว่าเราคุ้มครองในเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีเลย์ของไฟเที่ยวบินกระเป๋าสูญหายกระเป๋าเดินทางล่ากระเป๋ามาล่าช้าหรืออะไรพวกนี้การถูกยกเลิกไฟล์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมเพิ่มขึ้นมากกว่าการประกันภัยอุบัติเหตุแล้วก็อยากจะให้มองว่าเงินที่เสียไปเนี่ยมันเหมือนไม่ได้เสียเปล่าหรอกครับมันซื้อความสบายใจเราเวลาเราเดินทางท่องเที่ยวเราได้เดินทางได้อย่างสบายใจอะไรเงี้ยครับ
1: มันมีของขลังติดตัวไว้
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่เวลาเรามีเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับแต่ถ้าไม่มีไม่มีเนี่ยได้ใช้แน่ๆใช้เงินตัวเอง
1: ค่ะเหมือนได้มีของขลังติดตัวไว้นะเวลาที่เดินทางก็จะได้อุ่นใจไปในตัวด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับสารพันฟังให้รู้ในช่วงของรู้เรื่องเกี่ยวกับคปภ.ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผอ.ขติยพงษ์รุ่งบุญคงค่ะผอ.คปภ.ภาค6นะคะชลบุรีค่ะสำหรับวันนี้ฟิล์มและผอ.พี่เฟียสค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยหลายโครงการที่มองว่ายังไม่คุ้มค่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักหรือหนักมากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านระลอกใหม่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรอัลมาดริดเปิดบ้านเฉือนอินเตอร์มิลาน2-1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยมาตรา20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายปรับลดงบประมาณหลายโครงการที่มองว่ายังไม่คุ้มค่าขาดความชัดเจนและเสี่ยงซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินกว่า 3,788,000 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3เริ่มต้นพิจารณาที่มาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 226,929 ล้านบาทส.ส.ฝ่ายค้านเสนอปรับลดงบประมาณพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสของหลายโครงการโดยเฉพาะระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือของกรมการปกครองวงเงิน100ล้านบาทซึ่งมีข้อกังวลเรื่องความชัดเจนของซอฟต์แวร์ที่มาราคากลางความปลอดภัยของข้อมูลและความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตโครงการจัดซื้อเสื้อเกราะของกรมการปกครองวงเงิน482ล้านบาทหลังพบว่าราคาสูงกว่าการจัดซื้อในสเปคเดียวกันของกอรมน.ขณะที่งบ Data Center และ Cyber Security วงเงินกว่า800ล้านบาทถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและการสำรวจพื้นที่ก่อนจัดทำคำของบประมาณ
3: ผมขอยืนยันครับว่าผมไม่ได้ติดขัดในการจัดหาเสื้อเกราะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงแต่สิ่งที่ผมติดใจคือราคาและที่มาของราคาเพราะเสื้อเกราะที่กรมการปกครองซื้อราคาตัวละ 46,000 บาทขณะที่กอรมน.ซื้อเสื้อเกราะสเปคเดียวกันราคาตัวละ 31,000 บาทเมื่อวานผมได้อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของกอรมน.ไปแต่พอวันนี้เปิดงบประมาณของกรมการปกครองกอรมน.กลายเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณคุ้มค่าไปเลยครับท่านประธานถ้าสเปคเหมือนกันจริงคำถามง่ายๆคือทำไมประชาชนต้องจ่ายแพงกว่าน
2: อกจากนี้ยังมีสมาชิกตั้งข้อสังเกตงบกรมการพัฒนาชุมชนด้านส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยมี4โครงการหลักมีปัญหาความซ้ำซ้อนและใช้งบไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์โดยเฉพาะโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปที่ใช้งบ291ล้านบาทแต่ตั้งเป้าอบรมเพียง 1,520 คนขณะที่ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เน้นจำนวนกิจกรรมมากกว่ายอดขายหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้นมองว่างบดังกล่าวยังเน้นค่าอบรมอาหารและเบี้ยเลี้ยงมากกว่าการลงทุนด้าน R&D และการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศอย่างไรก็ดีส.ส.ฝ่ายค้านได้ชื่นชมการปรับลดราคาจัดซื้อบัตรประชาชนของกรมการปกครองซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณได้ถึง43ล้านบาทสวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลชูนโยบายซ่อมและสร้างเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์น้ำมันแพงและสงครามในตะวันออกกลางด้วยการส่งเสริมโครงการโซลาร์เซลล์ประชาชนอุดหนุน 50,000 บาทต่อครัวเรือนเปลี่ยนบทบาทจากผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขายคืนให้กับการไฟฟ้าสร้างรายได้ระยะยาว 25-30 ปี
4: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการโซลาร์เซลล์1ล้านครัวเรือนว่าในวันที่11กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยจะเสนอต่อกระทรวงการคลังและคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้ช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้โดยมีเป้าหมายดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีหน้าเบื้องต้นตั้งเป้าครอบคลุม1ล้านครัวเรือนและมีแนวโน้มขยายได้ถึง 1,500,000 ครัวเรือนโดยรัฐช่วยอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทโดยประชาชนไม่ต้องลงทุนก่อนรัฐเตรียมดึงความร่วมมือระหว่างสามการไฟฟ้ากับสถาบันการเงินทั้งธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอ.อ.ส. และสนับสนุนเงินทุนล่วงหน้าโดยนำรายได้จากการขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้ามาผ่อนชำระค่างวดแทนประชาชนหากประชาชนใช้ไฟมากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเห็นได้ชัดหรือใช้ไฟน้อยประชาชนจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 1,000 กว่าบาทต่อเดือนคำนวณจากขนาด5กิโลวัตต์คุณสมบัติเบื้องต้น1หลังคาเรือนต่อ1มิเตอร์ไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบและเชื่อมต่อระบบกำไฟเพื่อป้องกันการทุจริต
5: โครงการนี้ได้คุยกันเบื้องต้นว่าเราจะเปลี่ยนหลังคาบ้านของประชาชนให้เป็นรายได้วันนี้เนี่ยถ้าประชาชนไม่มีเงินไม่ต้องกังวลเพราะว่าวันนี้ภาครัฐถ้ารอให้เขาเปลี่ยนผ่านไปธรรมดาเขาไม่มีทางที่จะมาลงทุนวันนี้เราถึงยังไม่เห็นโซล่าเยอะมากแต่ภาครัฐจะช่วยอุดหนุนโครเรือนละ 50,000 บาททั้งที่ติดที่หลังคาและติดที่พื้นได้ด้วยเราจะให้การไฟฟ้ารับซื้อไฟเพราะฉะนั้นวันนี้จะช่วยให้ครัวเรือนเนี่ยเป็นผู้ผลิตไฟรายย่อยเขาสามารถมีรายได้
4: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสกล่าวได้ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการไฟฟ้าจะเร่งติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทกริดรวมถึงพัฒนาแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานและขยายสายส่งเพื่อรองรับระบบและยังร่วมมือกับกระทรวงแรงงานฝึกอบรมช่างติดตั้งและบำรุงรักษาพร้อมร่วมมือกับ BOI เว้นหรือลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนที่ผลิตไม่ได้เช่นเซลล์เพื่อสนับสนุนโรงงานประกอบแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวขอให้ตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนนี้หากชำระค่าไฟครบอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาท
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวด้วยขอให้ประชาชนตรวจสอบไปแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้กกพ.คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาผ่าน LINE Official Account กกพ.รับแจ้งปัญหาหรือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารโทร0-2207-3599หรือ1204ในวันและเวลาราชการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยต้องจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงมากขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปการจัดการใช้พื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื้อรังที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายโดยมีศาสตราจารย์สุประชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัยฟูประทีปสิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถนนโยธีโดยจะร่วมกันพิจารณาในการใช้ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอีกทั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของครูด้วยเทคโนโลยีภายใต้นโยบายลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข
8: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคครบรอบ23ปีณหอประชุมครูสภาพร้อมกล่าวว่าวันที่9กันยายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของสกสคซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีฝันกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรสกสคทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ร่วมกันกับเคลื่อนภารกิจมาตลอด23ปีภายใต้แนวคิดลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุขพร้อมประกาศทิศทางการดำเนินงานระยะต่อไปโดยมุ่งนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการดิจิทัลและแอปพลิเคชันการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูด้วยการไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้อย่างเป็นธรรมและการขยายเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อการดูแลเชิงรุกนอกจากนี้ยังคงเดินหน้ามอบทุนการศึกษาบุตรครูและสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพผ่านร้านค้าพันธมิตรกว่า 1,600 แห่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับนานาชาติปี2025ไทยปรับตัวดีขึ้นทุกมิติเตรียมถอดบทเรียนวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จเพื่อวางนโยบายศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับนานาชาติหรือพิซซ่า2025ซึ่งผลการประเมินของประเทศไทยมีการพัฒนาดีขึ้นโดยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่53ของโลกจากเดิมอันดับที่58นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะคะแนนของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือหลังจากนี้คือการวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลประเมินของไทยดีขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลกำหนดทิศทางและนโยบายการศึกษาของกระทรวงในอนาคตและที่สำคัญคือเมื่ออันดับดีขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้ถอยลงอีกแต่ต้องเดินหน้าพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการวัดมาตรฐานผู้เรียนทั่วประเทศเพื่อให้สามารถประเมินพัฒนาการของเด็กไทยได้อย่างเป็นระบบและนำผลที่ได้ไปใช้กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสำหรับการประเมินพิซซ่าจะจัดขึ้นทุกๆ3ปีโดยการประเมินรอบต่อไปในปี2029จะมีการประเมินในประเด็นด้านการเรียนรู้เท่าทันและการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AIเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆโดยขณะนี้ได้วางกรอบการดำเนินการด้าน AI ตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาไปจนถึงอาชีวศึกษาครอบคลุมทั้งผู้เรียนและผู้สอนแล้วเพื่อให้ระบบการศึกษามีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและรูปแบบการเรียนรู้ในอนาคตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุจะมีการหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยบ่ายวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิง
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกอบการเอกชนเตรียมส่งมอบคืนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะเชิญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยมาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมซึ่งในส่วนของเอกชนที่มีการยื่นเงื่อนไขมาพอสมควรจึงจะต้องดูว่าเงื่อนไขใดบ้างที่รับได้และจะต้องหาวิธีให้เดินรถต่อไปก่อนส่วนผู้ประกอบการเอกชนพร้อมที่จะเดินรถต่อไปอีก4เดือนจนถึงสิ้นปีส่วนเงื่อนไขจะพูดคุยกันได้จะต้องหาหรือกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนและต้องสรุปให้ได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับการเดินทางกันิกาแก้วใสรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยืนยันสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมบูรณาการหน่วยงานตรวจสอบสาเหตุ
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบแล้วประมาณ 20,000 ลิตรซึ่งคาดว่ามีสัดส่วนน้ำมันประมาณร้อยละ20หรือราว 4,000 ลิตรโดยจำกัดพื้นที่ผลกระทบให้อยู่ในแนวท่อระบายน้ำระยะ50เมตรพร้อมใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะถูกนำไปแยกและกำจัดตามกระบวนการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องสำหรับแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานการรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันใต้ดินที่มีขนาด14นิ้วอายุการใช้งานประมาณ30ปีซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและได้ประสานขออนุญาตเปิดหน้าดินลึกลงไปประมาณ2เมตรเพื่อสำรวจจุดบกพร่องของแนวท่อทันทีทางนี้ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและภาคเอกชนจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหย Wi-Fi ตลอด24ชั่วโมงซึ่งยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและควบคุมได้เน้นย้ำว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักฉนันชิดาสันทองรายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยียกเลิกระบบบัญชีม้า5สีเปลี่ยนใช้ฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียวเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดนางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสปอทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศยกเลิกการแบ่งระดับบัญชีม้า5สีที่เคยแยกหน่วยงานดูแลปรับมาใช้ระบบฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียวเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดด้วยการประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นี้มีผลให้ระบบเดิมที่เคยแยกบริหารบัญชีม้าน้ำตาลม้าเทาและม้าดำยกเลิกเปลี่ยนมาใช้สถานะเดียวคือรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์การพิจารณาและเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินได้แบบทันทีช่วยให้การอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทำได้อย่างทันท่วงทีเงินไม่ถูกโอนถ่ายไปที่อื่นขณะเดียวกันหากพบประชาชนบริสุทธิ์ถูกอายัดบัญชีโดยผิดพลาดสามารถดำเนินการเพิกถอนรายชื่อได้ทันทีผ่านทางช่องทางเดียวนอกจากนี้ประกาศฉบับใหม่ยังกำหนดให้อายุการจัดเก็บรายชื่อบุคคลในระบบมีระยะเวลา3ปีหากจะต่ออายุต้องมีหลักฐานพฤติกรรมผิดปกติรองรับและต้องทบทวนก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า90วันไม่ใช่การต่ออายุอัตโนมัติเพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใสพร้อมย้ำเตือนประชาชนห้ามให้ผู้อื่นยืมหรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยเด็ดขาดเพราะมีความผิดตามกฎหมายหากตกเป็นผู้เสียหายสามารถติดต่อแจ้งเรื่องเพื่ออายัดบัญชีได้ทันทีที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บังคับใช้กฎหมายเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอระแงะเข้ากระบวนการซักถามเน้นย้ำดำเนินการทุกขั้นตอนโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
11: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยได้เชิญตัวนายแวร์อัศรีสงวนนามสกุลอาศัยในพื้นที่หมู่3ตำบลบงเข้าสู่กระบวนการซักถามข้อมูลเบื้องต้นได้นำตัวทำประวัติณกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำความโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยลงบันทึกประจำวันณสภ.ระแงะตามพรบ.กฎอัยการศึกพ.ศ. 2457พร้อมปฏิบัติตามมาตรา22และ23แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565อย่างเคร่งครัดก่อนนำตัวตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลระแงะและส่งเข้าศูนย์ซักถามฉกทพ46ตามขั้นตอนยึดหลักผู้ถูกเชิญตัวเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
12: ร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
13: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักหรือหนักมาก
14: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักให้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ496แห่งมีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกันประมาณ 52,993 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 23,673 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 15,800 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 8,900 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน617ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังคงควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือและฝนที่ตกในพื้นที่พร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือด้านการระบายน้ำเพื่อรองรับฝนตกในระยะนี้หวังบรรเทาและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ระดับน้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งยังมั่นคงแข็งแรง
15: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,572.57 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 393.90 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 361.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 27.69 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำดงใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกเขื่อนยโสธรระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำจึงขอให้เตรียมพร้อมรับมือ
16: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง7อำเภอเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ ้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมยกระดับช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
17: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าฤดูฝนของจังหวัดสตูลตามปฏิทินฤดูกาลเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมและในช่วงปลายฤดูฝนอาจมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านส่งผลให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจึงเป็นช่วงที่จังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากการพยากรณ์อากาศพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้ช่วงวันที่9ถึง12กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้แจ้งเตือนให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงตลอดจนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือหลังคาดการทะเลมีคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนองถึงสัปดาห์หน้าน
18: ายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันนี้ถึง14กันยายนจากการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าช่วงดังกล่าวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางและมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่10ถึง14กันยายนส่งผลให้ภาคใต้และอ่าวไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าจึงขอให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานทางน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ4แนวทางกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยพร้อมเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
19: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนิโยโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดภัยผ่าน4แนวทางหลักคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งนี้ได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมพันธุ์พืชสำหรับฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
20: ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโยซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเรามองว่า มันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้ล่วงหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยง
19: รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งวาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดให้การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นวาระจังหวัดเตรียมแผนปฏิบัติการรับมือเอลนิโยโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะและแปลงเกษตรที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ
3: ในสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้กำหนดให้การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นวาระสำคัญในการทำงานของจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ในปีนี้จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เริ่มมีปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่ารวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้ซึ่งเป็นพืชผลที่มีการใช้น้ำจำนวนมากจึงได้มีการเร่งแก้ปัญหาและวางแผนรับมือในอนาคตพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้กักเก็บน้ำแทนการระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้สำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
21: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่า IRGC ระดมยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนโดยสร้างความเสียหายต่อโรงซ่อมบำรุงและเก็บรักษาเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐขณะที่กองทัพจอร์แดนรายงานว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากอิหร่านจำนวน18ลูกที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนของจอร์แดนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเป็นครั้งที่2ในช่วงไม่ถึง1สัปดาห์ขณะที่ทางการอิหร่านขู่จะโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันบริเวณนอกชายฝั่งคูเวตและบาเรนซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสร่วมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวันนี้โดยประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าเกาหลีใต้และฝรั่งเศสเห็นพ้องที่จะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและสร้างเสถียรภาพให้อุปทานทั่วโลกสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วด้านนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้กล่าวว่าการประชุมสุดยอดในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของเกาหลีใต้ในด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศในช่องแคบฮอร์มุสมากกว่าการส่งกำลังทหารไปประจำการในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้ยังคงอยู่ระหว่างการทบทวนและยังไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบริการการเดินอากาศแห่งชาติของอังกฤษหรือ NATS ตรวจพบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคในระบบประมวลผลเที่ยวบินเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาออกทั่วอังกฤษจนทำให้เที่ยวบินล่าช้าและถูกยกเลิกเป็นจำนวนมากFlight Radar 24เว็บไซต์ติดตามไฟบินทั่วโลกตามเวลาจริงระบุว่าท่าอากาศยานหลักทั่วสหราชอาณาจักรอาทิท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโรท่าอากาศยานนานาชาติเอดินบะระและท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ต่างได้รับผลกระทบโดยเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นมีเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกล่าช้ากว่า 1,000 เที่ยวบินขณะที่ล่าสุด NATS เปิดเผยว่าปัญหาระบบประมวลผลเที่ยวบินได้รับการแก้ไขแล้วแต่การฟื้นฟูบริการเที่ยวบินให้กลับมาเป็นปกติอาจใช้ระยะเวลานานกว่าที่คาดการเอาไว้
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมิโนรุคิฮาระ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ออกมาคัดค้านต่อมาตรการของจีนที่จำกัดการนำเข้าสารไดโครโรไซเลนหรือ DCS ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์โดยทางการจีนอ้างว่าสารชนิดดังกล่าวละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการทุ่มตลาดและสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมของจีนอย่างไรก็ตามหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นย้ำว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่ไม่เป็นธรรมต่อภาคธุรกิจของประเทศทั้งนี้ภายใต้มาตรการดังกล่าวทางการจีนยังบังคับให้บริษัทชินเอสุเคมีคอลและบริษัทเดนกะไซเลนรวมถึงบริษัทที่ส่งออกสาร DCS อีกหลายรายของญี่ปุ่นต้องวางเงินประกันเงินสดให้กับกรมศุลกากรของจีนในอัตราสูงถึง 99.2 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดแรกเรอัลมาดริดยอดทีมจากลาลิก้าสเปนเจ้าของแชมป์ถ้วยนี้15สมัยเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอินเตอร์มิลานแชมป์เกาโชเซเรียฤดูกาลล่าสุด2ประตูต่อ1ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆคลับบลูคแพ้แอสตันวิลล่า2ประตูต่อ3 AEK เอเธนชนะ LAS Kelins 1ประตูต่อ0 FC ปอร์โตแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ2บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ชนะบียาเรียล3ประตูต่อ2และลีวแพ้เรอัลเบติส2ประตูต่อ3การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรายการกรมพลศึกษาเดลินิวครับ2026ในรุ่น16ปีประเภทกอรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไสลูกแม่รำเพยโรงเรียนเทพศิรินอดีตแชมป์1สมัยพบกับเจ้าสัวน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีอดีตแชมป์6สมัยผลปรากฏว่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0คว้าแชมป์สมัยที่7ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมสร้างสถิติชนะรวดทุกนัดในการแข่งขันครั้งนี้วอลเลย์บอลรายการพิเศษ PVL Invitational Conference ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในนามทีมเอสโคล่าภายใต้การคุมทัพของวรรณาบัวแก้วอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยุคเจ็ดเซียนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีม NX Blade Chameleon ตัวแทนจากฟิลิปปินส์3เซตรวด 25-22 25-21 และ 25-19 คว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้เป็นครั้งแรกนอกจากนี้ประพัชญาพลธรรมบีหลังทีมชาติไทยชุดนี้คว้า2รางวัลส่วนตัวได้แก่รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์และตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่ฟลัชชิงเมโดนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยและมือ1ของรายการจากเบลารุสเอาชนะลินดานอสโความือ6ของโลกและแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดจากเช็ก2ต่อ1เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ1 3ต่อ6และ7ต่อ6ซุปเปอร์ไทยเบรก10ต่อ7ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทังซูจาจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ5ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับการนเรศครูศักกยวงศ์จากไทยเช่นเดียวกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับสวาระปาวามือวางอันดับ8จากอินเดียต่อไปคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2572สำหรับนางโปรดปรานสมานมิตรถือเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14และผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์โดยจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนนายก้องสังยอดมณีที่จะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เริ่มที่สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่ง11รุ่นน้ำหนักลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยนายพิชัยชุนหะวชิระ นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีรื่นรสนัทนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กลางปรีโบขุนทศศักดารวมธรรมและบรรจงสินสิริ
4: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยอันดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับแปลว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
2: ด้านนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกทีมชาติไทยรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าแม้จะเป็นการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งแรกแต่ต้องการคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยให้ได้สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมและจะลงชิงชัยในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมกรีฑาไทยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยะมงคลเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคีรินตันติเวชยอดนักวิ่งทีมชาติไทยตัดสินใจไม่ลงแข่งขันทั้งเอเชียนเกมครั้งที่20และ4เกมครั้งที่34หลังปรับแผนการฝึกซ้อมโดยมาเน้นระยะมาราธอนและเตรียมประเดิมลงแข่งขันรายการแรกที่ชิคาโกมาราธอนวันที่11ตุลาคมนี้ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้มีการลงแท็กติกวิธีการและคอนเซปต์ต่างๆก่อนการฝึกซ้อมวิชาญอินอารามกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจโดยจะพยายามพัฒนาผลงานจากการเล่นให้ทีมชาติไทยยู20โดยเฉพาะการจ่ายบอลและการเล่นลูกกลางอากาศซึ่งยังเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่คู่แข่งทั้ง3ทีมมีความแข็งแกร่งทีมจึงได้ศึกษารายละเอียดทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น. 20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามอุ่นเครื่องทดสอบทีมกับสโมสรฟุตบอลหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีมจากไทยวีเมนลีก1ที่สนามไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้เน้นทดสอบความเข้าใจของนักกีฬาเกี่ยวกับแนวทางการเล่นของทีมทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงประเมินสภาพความฟิตของร่างกายหลังจากนี้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนนี้ก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น. 17กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 14:00 น.และนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 น. ปุริมภาสอนการ

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปจึงขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10

0: 5-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่รถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องศาสตร์แพทย์แผนจีนกับการรักษาโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกท่านผู้ฟังคะโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทคู่ที่7ซึ่งเส้นประสาทนี้ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าดังนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบจากภาวะต่างๆเช่นจากเชื้อไวรัสหรือการได้รับบาดเจ็บจนส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทคู่ที่7จึงเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกแต่ในหลายกรณีพบว่าการเกิดอาการของโรคนี้มีสาเหตุไม่ชัดเจนดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะอาการของโรคอัมพาตใบหน้ามาเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงที่สุดภายใน 48-72 ชั่วโมงบางคนอาจมีอาการกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงเล็กน้อยในขณะที่บางคนอาจเป็นอัมพาตทั้งใบหน้าผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตใบหน้าจะไม่สามารถแสดงสีหน้าได้อย่างเต็มที่การขมวดคิ้วการกระพริบตาและการทำหน้าบิดเบี้ยวอาจทำได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยในด้านที่ได้รับผลกระทบใบหน้าของคุณอาจรู้สึกชาหรือหนักแต่ยังคงรับรู้สัมผัสและอุณหภูมิเช่นความร้อนความเย็นในด้านที่ได้รับผลกระทบของใบหน้าได้แม้สาเหตุของการเกิดโรคยังไม่แน่ชัดแต่มีสมมติฐานว่าโรคอัมพาตใบหน้าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทใบหน้าหดเกร็งบวมน้ำถูกกดทับหรืออาจเกิดจากเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบทำให้เส้นประสาทใบหน้าถูกกดทับการไหลเวียนของเลือดติดขัดส่งผลให้เส้นประสาทใบหน้าอักเสบทั้งนี้หลักการรักษาโดยวิธีแพทย์แผนจีนระบุว่าโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเกิดจากการพักผ่อนน้อยทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงโดยมีแนวทางการรักษาอัมพาตใบหน้าด้วยแพทย์แผนจีนด้วยการฝังเข็มซึ่งเป็นการกระตุ้นจุดเฉพาะตามเส้นลมปราณบนใบหน้าที่ได้รับผลกระทบจะช่วยเปิดเส้นทางที่ถูกปิดกั้นและส่งเสริมการรักษายาสมุนไพรจีนที่ออกฤทธิ์จากภายในเพื่อขับลมกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการอักเสบของเส้นประสาทบนใบหน้าสำหรับแผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์บูรณาการคลินิกแพทย์แผนจีนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกให้ข้อมูลระยะการเกิดโรคแบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะแรกระยะเฉียบพลันอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกหลังจากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลังหูปากเบี้ยวปิดตาไม่สนิทเคืองตาระยะกลางคือระยะฟื้นตัวผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวภายใน3สัปดาห์และหายเป็นปกติภายใน 1-2 เดือนและระยะสุดท้ายคือระยะมีอาการหลงเหลือตั้งแต่6เดือนขึ้นไปหากผ่านไป6เดือนแล้วอาการไม่ดีขึ้นอาจมีอาการหลงเหลืออยู่แบบถาวรท่านผู้ฟังคะไม่ว่าอาการใดที่เกิดขึ้นกับร่างกายหากไม่ดีขึ้นควรที่ต้องพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างจริงจังด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องศาสตร์แพทย์แผนจีนกับการรักษาโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนท ทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานๆเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: แว่วหวานตำนานเพลง
0: มาครับช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับความสนุกไปพร้อมกับบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ตลอด1ชั่วโมงเริ่มต้นขึ้นแล้วครับทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2
1: ค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและสามารถรับชมย้อนหลังค่ะได้ทาง YouTube PRD Big Bad Official Channel ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับดิฉันค่ะมรุธิดาบุญมงคลและคุณเสถียรพงษ์กันแตงนะคะ
0: ครับผมวันนี้รายการของเรานะครับมาในรูปแบบของแนวสังคีตสัมพันธ
1: ์ใช่แล้วค่ะ
0: ที่บรรเลงร่วมกันนะครับของดนตรีไทยและดนตรีสากลนะครับมากับบทเพลงที่ไพเราะตลอด1ชั่วโมงแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้ความพิเศษของเราในช่วงของแขกรับเชิญจะมาพูดคุยกับนักดนตรีนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในการทำเพลงหลายๆเพลงของวงของเรากันด้วย
1: ใช่แล้วครับ
0: วันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันแบบสบายๆครับแต่ว่าอยากจะให้รอติดตามบทเพลงทุกบทเพลงไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกกันเลยครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าร
1: ักที่หวังค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะและบทเพลงนี้นะคะครูเอื้อสุนทรสนานนะคะได้นำเอาเพลงไทยเดิมจีนลั่นถัน2ชั้นนะคะมาเป็นบทเพลงนี้ด้วยนะคะและผู้ที่จะขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะ
0: บทเพลงที่2ครับกับบทเพลงนี้ครับนกเขาคู่รักเรา2คนขออนุญาตร้องเพลงคู่กันสัก1บทเพลง
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ได้นะคะ
0: เพลงนี้ครับดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมนกเขาคะแม3ชั้นครับโดยครูสมานกาญจนพลินครับคำร้องโดยครูสุนทรียาณเวียงการครับผม
1: ค่ะและมาปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยบทเพลงเดือนประดับใจค่ะบทเพลงนี้นะคะได้นำเอาทำนองเพลงไทยเดิมเพลงพระยาแปรนะคะมาฝากนะคะโดยท่านคุณธนิตผลประเสริฐนะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณเจษฎาพลอยมอนและคุณตรีรดาสิงห์คานค่ะช่วงนี้เชิญรับชม3ผลงานเพลงได้เลยค่ะ

0: คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้นะครับกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆเทปนะฮะก็จะมาพูดคุยกับศิลปินที่เป็นแขกรับเชิญมาร่วมร้องเพลงกับเราในรายการแล้วก็เป็นแขกผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงกับดนตรีของเรานะครับในรายการแว่หวานตำนานเพลงครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสพิเศษนะครับซึ่งเราก็จะเห็นหน้าเห็นตาเขาในทีวีในทุกตอนอยู่แล้วนะครับเป็นนักดนตรีนะตำแหน่งดุริยางค์ศิลปินของกรมประชาสัมพันธ์ของเราแต่ว่าน้อยครั้งมากที่เราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับพวกเขานะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับแว่หวานตำนานเพลงขออนุญาตต้อนรับพี่ๆทุกคนครับสวั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะฮะที่คอยรังสรรค์บทเพลงนะฮะในรายการของเราตลอดหลายๆซีซั่นที่ผ่านมาเอางี้ทุกท่านครับคงอยากจะรู้จักกันแล้วว่าแต่ละท่านชื่ออะไรกันบ้างและตำแหน่งที่เล่นเป็นอะไรยังไงเชิญครับแนะนำตัวแต่ละท่านเลยครับ
2: สวัสดีครับผมคมสรรมุรกิจครับเล่นไวโอลินครับผม
3: ครับสวัสดีครับผมจันยพงศ์สวัสดีเวทินเล่นแซกโซโฟนครับ
4: สวัสดีครับกวิศรระดาเขตครับเล่นอัลโตแซกโซโฟนครับ
5: ณัฐออนทองวิเศษค่ะเล่นอัลโตแซกโซโฟนค่ะ
6: ผมธนกรหอมเนียมครับเล่นทอมโบนครับ
7: ผมวิศรุตนวลแก้วครับเล่นทรัมเป็ตครับ
8: ครับภาคภูมิบ้านเวงคำครับเล่นกลองครับ
9: วรศิลป์เพชรประสานครับเล่นทรัมเป็ตครับ
10: ครับอธิปไตยพรมสุรินทร์ครับเป็นคอนดักเตอร์ครับ
11: ครับสวัสดีครับสุขสวัสดิ์ถาวรเรศนะครับขวัญครับเล่นกีตาร์ครับบ้านอยู่ศรีราชบางหลังครับ
0: โอ้ครบบ้านเลย
1: มีบอกบ้านด้วยนะคะ
0: สวัสดีพี่ๆทุกคนอีกครั้งนึงนะคะโอ้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่พี่ๆให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการ
1: ใช่ค่ะปกติเห็นจะนั่งเล่นอยู่เบื้องหลังของพวกเราที่เป็นนักร้องใช่ไหมคะแต่วันนี้เราได้มาพูดคุยแล้วก็พบหน้ากันนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะทราบเลยค่ะว่าใครที่เข้ามาทำงานที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นท่านแรกคะแนะนำและเล่าถึงหน่อยดีไหมคะ
11: ก็จริงๆจะมาพร้อมกัน3คนครับมีขวัญมีลิ้มมีมี
1: ่
11: แต่ว่ามาครั้งแรกก็คือฝึกงานก่อน
1: เริ่ม
11: มาฝึกงานนั่งลิ้มกับมี่ยังไม่มา
1: ค่ะ
11: ครับ
1: อ๋อก็คือพี่ขวัญมาก่อนเลยคนแรกใช่ไหมคะ
11: ตอนนั้นยังไม่มีตำแหน่งอะไรนะครับมาฝึกงานเฉย
1: ๆก็คือชื่นชอบในเรื่องของดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: แล้วก่อนนั้นพี่ขวัญก็เล่นดนตรีอยู่แล้วใช่ไหม
11: ไม่ได้เล่นครับเมื่อก่อนเรียนศิลปะแล้วก็ศิลปะดูจะหางานยากก็เลยมาเล่นดนตรีสรุปดนตรียากกว่า
0: ดนตรียากกว่าแสดงว่ามีความชื่นชอบในเพลงของกรมประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว
11: ใช่ครับก็คือเคยฟังสมัยเด็กๆจะเป็นอัลบั้มรวมดาวของ RS
0: โหรวมดาว
11: ก็คือเขาก็เอาเพลงของวง
1: กรมประชาสัมพันธ์
11: มาทำใหม่
0: แต่ในอัลบั้มนั้นน่ะรู้สึกว่าจะเป็นการอาเลนใหม่ใช่ไหมแต่ว่าพอที่เราเข้ามาในกรมประชาสัมพันธ์เราได้เห็นโน้ตที่มันแบบเป็นออริจินอลอย่างเงี้ยแล้วมันแตกต่างกับการที่แบบเราไปฟังเวอร์ชันที่มันอาเลน
11: แตกต่างเยอะมาก
0: ยากไหมครับ
11: ยากครับก็คือต้องจัดกระบวนท่าใหม่หมดเลย
0: เออจริง
11: ครับ
0: แต่ความยากง่ายของเพลงมันก็เป็นเสน่ห์ที่เป็นออริจินอลได้อยู่แล้วเนา
1: ะ
0: นะครับและนั่นคือการทำงานนะครับที่มันค่อนข้างแตกต่างแต่ว่าทุกอย่างก็คือศิลปะที่เป็นออริจินอลของวงของเรานั่นเองนะครับเมื่อสักครู่มี3ท่านด้วยกันที่มาแบบเข้าอยู่ในวงเวลาไล่ๆเรียกกัน
11: ใช่ครับ
0: นั่น
11: จริงๆยังมีอีกท่านนึงนะครับ
0: ใคร
11: ที่มาพร้อมผม
0: ใครครับ
11: พี่โหน่ง
0: อ๋อพี่โหน่งดนตรีไทยของเราซึ่งเดี๋ยวเทปต่อไปเราอาจจะได้พูดคุยกัน
1: ค่ะ
0: ยังเหลืออีก2ท่านก็คือคุณลิ้ม
1: วรศิลป์
0: วรศิลป์เพชรประสานคุณลิ้มครับ
1: พูดถึงวงของเรากันบ้างดีกว่าค่ะเป็นยังไงมายังไงคะถึงมาเข้าที่นี่คะ
10: จริงๆก่อนหน้าเนี้ยไม่รู้จักเลยว่าเพลงกรมประชาสัมพันธ์เป็นยังไงก็รู้จักแต่เพลงตลาดเนาะก็มาทำความรู้จักเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ที่นี่แหละก็ค่อยๆซึมซับมาจนถึงตอนนี้แหละนะ
0: ครับ ตอนนั้นที่ลิ้มเข้ามาในวงเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่บอกไหมแต่ผมจะไม่บอกปัจจุบันอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นที่เข้ามาอยู่ในวง
10: 20
0: อุ้ย20ปกติเขาก็ฟังอย่างผมเนี่ยถ้าตอนนั้น20เนี่ยผมฟังเพลงป๊อป
1: ยังไม่จบมหาลัยด้วยใช่ไหมคะ
10: จบมหาลัย
0: เอาเหร
10: อ
0: ก็เข้ามาอยู่ในวง
10: ใช่แล้ว
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นกูรูเอกอุด้านโน้ตวงดนตรีกรมได้ยัง
10: เรียกว่าอยู่มานานอยู่มานานเฉย
0: ๆถามลิ้มอย่างนี้ดีกว่าเสน่ห์ของเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างจากแนวอื่นยังไงครับในฐานะที่อยู่มานาน
10: จริงๆเพลงของกรมเป็นเพลงที่ฟังง่ายร้องง่ายในยุคสมัยพ่อแม่เรา
0: ครับ
10: พอด้วยความร้องง่ายฟังง่ายเนี่ยคนก็ร้องเยอะคนก็อยากร้องนำมาร้องคาราโอเกะเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าผ่อนคลายอารมณ์เครียดอะไรเงี้ยพอลุกยุ่นรุ่นพ่อแม่เราเนาะเปิดเพลงฟังก็รู้สึกผ่อนคลายเปิดเพลงฟังก็นึกถึงบรรยากาศที่อาจจะสมัยแบบมีความรักมาจีบกันหรืออาจจะสมัยสงครามโลกที่แบบมียิงตุ้มตามตุ้มตามกันก็จะได้บรรยากาศนั้นแล้วเวลาฟังก็ต้องฟังจากแผ่นคลั่งกลม
0: ๆสมัยเก่าเลยนะสมัยนั้น
10: ใช่ไหมก็จะได้บรรยากาศแล้วว่าเอกลักษณ์ของเพลงเราน่าจะประมาณนั้น
0: ใช่ใช่เพราะว่าเพลงแต่ละเพลงก็อาจจะถูกบันทึกไว้ในยุคนั้นๆนะเนาะเหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งท่าน

0: สองท่านใช่ไหมคะ
1: นี่คุณสร้างความกดดันให้เขาใช่ไหมครับ
0: ไม่ค่ะให้เขาเล่าดีกว่าในฐานะที่เขาอาจจะมาทีหลังเพื่อนหรือพร้อมๆกับเพื่อนบางท่านอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้พูดคุยบ้าง นะคะเพราะเมื่อสักครู่นี้รู้สึกเขาอยากจะพูดอยู่นะคะคุณอาร์มนะคะ
2: ครับผม
0: เป็นยังไงคะการเข้ามาพูดความรู้สึกที่เข้ามาที่นี่เข้ามาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะในการเข้ามาทำงานที่นี่แล้ว
2: อ๋อก็ดีครับสบายมากงานที่นี่แม่หมายความว่าหมายความไม่ใช่ตัวงานสบาย
0: นะ
2: ผมมีความถนัดด้านอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เลยแบบไม่เกินความสามารถ
1: นี่
0: เพราะว่าจริงๆแล้วคุณอาร์มก็คืออยู่เบื้องหลังในการอาร์เรนเพลงบางเพลงใช่ไหมคะการเขียนโน้ตเรียบเรียง
2: คือทำงานลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ก่อนมาอยู่ที่นี่แล้วหลายปีมากอะไรเงี้ย
1: ผมเคยเจอพี่อาร์มตอนที่ผมแบบประกวด AF ตอนนั้นนะแต่เขาจำผมไม่ได้แต่ว่าผมตอนนั้นตัวพร้อมมากผมก็จำเขา
2: ตอนนั้นคุณไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ ใช่ไหม
0: นี่แหละค่ะความสนุกสนานของรายการในวันนี้ที่จะไม่เหมือนเทปอื่น
2: ๆตอนนั้นหล่อแบบวัยนั้นตอนนี้ก
1: ็โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับพูดดีมากน่ารักมากครับ
0: มาถึงอีกท่านหนึ่งกันบ้างนะคะ
1: ครับผม
0: ยังเป็นพนักงานราชการอยู่เช่นเดียวกันนะคะ
3: ครับผม
0: ทำงานที่นี่กี่ปีแล้วดีกว่า
3: น่าจะ7ปีแล้วมั้งครับ7ปีขึ้นแล้วครับ
0: แต่ก็
3: คร
0: ับ
1: เอามามาๆรุ่นๆไล่ๆหรอป่ะไล่ๆกันไหม
0: รู้สึกข้างหลังมีคนอยากจะพูดเพิ่มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราสัมภาษณ์คุณโมก่อนนะคะ
3: โอเคครับ
1: มาไล่ๆกันใช่ไหมไล่ๆกันประมาณ7-8ปี
3: ใช่ครับ
0: ไล่ๆกับคุณเฟรนชิ
1: พใช่ๆประมาณนั้นแล้วนอกจากโมนอกจากแตงโมเขาจะเล่นดนตรีในวงแล้วเขาก็จะเป็นแบบอาจารย์สอนแซกโซโฟนด้วยมีผมมีเพจด้วยนะผมเข้าไปร้านของนักไม่ธรรมดาจริง
0: ฝากเพจไหมคะ
3: เอาฝากได้ด้วยเหรอครับ
1: ได้สิครับ
3: เพจทีมแซกโซโฟนครับหรือถ้าง่ายๆก็พิมพ์ Google นะครับรับสอนแซกโซโฟนอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับขึ้นของคนอื่นนะ
1: ฝากไปติดตามด้วย
0: ใช่ค่ะมีท่านหนึ่งที่เราส่วนใหญ่จะเห็นแต่เบื้องหลังเขานะคะจะยืนหันหลังอยู่นั่นแหละค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับเขานะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันบ้างดีกว่านะคะกับวัทยากรของเรานะคะ
1: คุณอธิปไตยพรหมสุรินทร
0: ์ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะการเข้ามาทำงานที่กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก็สนุกดีครับจริงๆนะผมเคยทำงานที่อื่นมาก่อนนะครับเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
4: เป็นทหารเป็นจบดุริยางทหารมาก่อน
0: ส่งใบให้ดีไหมคะสัมภาษณ
4: ์แล้วก
0: ็
4: ก็ลาออกมาครับแล้วก็มาเข้าที่นี่
1: ก็มาอยู่ที่นี่กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
4: ใช่ครับ
1: นะครับตอนนี้นอกจากเล่นไวโอลินแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นคอนดักเตอร์ของวงด้วย
4: ใช่ครับปกติก็จะเล่นไวโอลินด้วยแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยครับผม
1: เราเห็นเขาทุกเทปอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะหนุ่มคนนี้จะยืนหันหลังตลอด
0: วันนี้ได้เห็นหน้าแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ใครต่อดีคะคุณแฟนชิพ
1: เป็นกุลสตรีหนึ่งเดียวในวงของเราน
0: ี่
1: นะครับเราจะไม่ค่อยมีโอกาสเห็นนักดนตรีผู้หญิงที่เล่นแซกโซโฟนสักเท่าไหร่จะไม่มากเท่าผู้ชายจะรู้สึกเซอร์ไพรส์มากในการที่แบบเห็นผู้หญิงในการเล่นแบบแซกโซโฟนอย่างเงี้ยครับพี่เมย์
0: จริงๆเยอะนะ
1: จริงเหรอพี่เมย์
0: เยอะ
1: แล้วก็พี่เมย์มาอยู่ในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
0: นานหรือยังคะเหมือนเราจะสิบเข้ามาพร้อมๆกัน
5: สิบกว่าปีแล้วค่ะจริงๆเป็นพนักงานก่อนแล้วก็เพิ่งได้บรรจุทีหลังค่ะตอนนี้ก็รับราชการมาสิบปีแล้วเนาะสิบห้าสิบหกปีแล้ว
0: เหมือนจริงๆแล้วเราเข้ามารุ่นเดียวกันในปี53เลยค่ะ
5: เป็นตั้งแต่พนักงานก่อน
0: ค่ะ
5: แล้วก็เปิดสอบข้าราชการก็ลองสมัครสอบแล้วก็ได้บรรจุมา
1: เป็นข้าราชการตำแหน่งดุริยางค์ศิลปินจนถึงปัจจุบันนี้
5: ใช่ค่ะก็เข้ามามีพี่รวย
1: ป้ารวย
5: ใช่
1: แล้วก็ใครอีก
0: พี่โจ๊กด้วยนะคะณตอนนั้น
5: ไม่ถึงว่าวันที่บรรจุรอบราชการอาจจะมีพี่ด้วย
0: อ๋อค่ะแต่ตอนพนักงานก็จะเข้ามากับพี่โจ๊กด้วยอีกท่านหนึ่งนะ
1: ครับผมใช่ไหมครับถูกต้องไหมถูกป้ารวยครับป้ารวย
6: ครับผม
1: เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์เขาโยนมาแล้วมารุ่นใกล้ๆกันเวลาใกล้เคียงกัน
6: ครับผม
1: ป้ารวยก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ได้ยังฮะตอนนี้
6: ที่เห็นว่าเป็นพี่ใหญ่นี่ดูจากตรงไหนครับ
1: หมายความว่าเป็นความอยู่มานานความเก่า
0: ความเป็นผู้นำ
6: ความเลี่ยนโล่งหรือไปเรื่อยๆอะไรตามอายุนะฮะก็เป็นเรื่องอายุมากกว่ามั้งครับที่อาจจะดูมากสักหน่อยอะไรอย่างนี้ตอนที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยฮะในรุ่นเดียวกับน้องเมย
1: ์ครับ
6: ผมจะอายุมากสุดตอนนั้น

0: น่ห์ของวงดนตรีของเราผมเชื่อว่าอยู่ในดนตรีหลายๆชิ้นแต่ว่าหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือเครื่องเป่าปาคิดว่าเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของเพลงเครื่องเป่าของมันอยู่ตรงไหนครับ
1: ถ้าให้พูดก็คือผมได้ฟังเพลงกลุ่มนี้เพลงเหล่านี้ที่วงเราเล่นเนี่ยผมได้ฟังตั้งแต่เด็กๆจากคุณพ่อเปิดทุกๆเช้าสิ่งที่มันสะดุดก็คือเสียงเครื่องเป่าที่ไม่ค่อยได้ยินในเพลงที่ไหนแล้วก็มีความแบบรู้สึกว่าเพลงเร็วก็รู้สึกว่ามีความเร้าใจเนาะแต่พอเป็นเพลงช้าก็รู้สึกว่ามันสื่อถึงอารมณ์ได้มากกว่าเพลงที่มันเป็นเพลงวัยรุ่นในสมัยนั้นสำหรับผมที่ผมได้ฟังฉะนั้นเพลงกลุ่มนี้ก็เลยมองบอกว่ามีเสน่ห์ในเรื่องของเครื่องเป่าจังหวะทุกอย่างที่ทำให้เห็นภาพบรรยากาศบทเพลงที่ครูเพลงได้แต่งเอาไว้ครับ
0: ครับ
2: โอ้นี่
0: มีสาระตอนห้านาทีสุดท้าย
2: ตอนนี้ยังเหลืออีก2ท่านที่ยังไม่ค่อยได้พูดคุยนะคะเดี๋ยวมาด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะคะพ
0: ี่
2: โจค่ะ
0: พี่โจครับ
3: ครับผม
2: ความรู้สึกในการเข้ามาทำงานที่นี่ค่ะ
3: รู้สึกประทับใจครับแล้วก็มีความสุขที่ได้คือเล่นไวโอลินในบทเพลงกรมประชาสัมพันธ์ครับผม
0: ครับผมเป็นหนึ่งในมือไวโอลินด้วย
2: ใช่ค่ะจริงๆเครื่องสายมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะ
0: ใช่ใช่ครับ
2: มาต่อกันที่คนสุดท้ายของเราในวันนี้กันบ้างนะคะ
0: มือกลองสุดหล่อของเรา
3: ครับผม
0: เออนะครับความจริงก็พี่ภาคก็ทำดนตรีเป็นเพลงใหม่ซึ่งเดี๋ยวได้ฟังแน่นอน
2: ได้แต่งใหม่หลายเพลงเลย
0: ซึ่งรออยู่รอติดตามกันอยู่พี่ภาคครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของกรมประชาสัมพันธ์ของเรา
4: ดีครับดีครับชอบครับ
0: สั้นทำไมตอบสั้นจังเลยครับ
4: ก็ดีครับมีเพื่อนร่วมงานดีๆทุกคนเลยครับผม
0: ก็เล่นดนตรีนะครับแล้วก็อาเล่นเพลงด้วย
4: ครับผม
0: ครับพี่ภาคครับแล้วก็ส่วนตัวพี่ภาคก็แบบถ้าสมมติล่วงว่างเว้นจากราชการแล้วก็แบบงานข้างนอกเขาก็แบบโอ้โหไม่ธรรมดานะเดี๋ยวรอติดตามเข้าไปติดตามทางFacebook ได้ที่ Parker Dumper นี่ผมจำได้โอเค
2: Dumper
0: เข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Parkerดัมเมอร์
2: ค่ะแล้วก็ยังมีช่อง TikTok ด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ TikTok กรมประชาสัมพันธ์อ่ะเดี๋ยวให้ป๋ารวยเป็นตัวแทนฝากรายการแล้วก็ฝากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับแฟนรายการแล้วก็ช่องทางต่างๆได้เลยครับป๋าเชิญครับ
1: ครับก็รายการของเราก็ออกทั้ง Facebook ทั้ง YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ช่อง11 NBT 2 HD นะครับก็พวกเราทุกคนตั้งใจทำกันทุกครั้งนะครับยังไงก็ขอฝากทุกคนช่วยชมช่วยดูด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับขอบคุณครับ
0: โอ้ย
2: นี่ค่ะนี่คือความตั้งใจของพวกเราที่เราได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในแบบอนุรักษ์หรือว่าสร้างสรรค์นะคะเราก็มีความตั้งใจเต็มที่ที่จะมอบบทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะคะ
0: ใช่ครับท้ายนี้คุณแตงโมมีอะไรอยากจะฝากอีกสักนิดนึงไหมครับ
2: เขานึกว่าเขาจะรอดแล้วนะคะ
0: คุณแตงโมเห็นบอกว่าอยากจะฝากร้านฝากอะไรใช่ครับ
5: ฝากอะไรครับไม่มีแล้วครับ
2: ในฐานะครูผู้สอนก็ได้
5: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับในฐานะวงก็ได้ครับจริงๆวงก็นอกจากงานที่พวกเรามีกันอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีงานพิเศษอะไรพวกนี้ครับก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ละคนก็จะมีงานแต่ละคนเหมือนกันครับหรือว่าจะติดต่อทั้งวงก็ได้เหมือนกัน
2: นี่
5: ใช่ไหมครับ
0: งานหลวงงานลาบรับหมดเลย
5: ใช่ครับผม
2: นี่ก็คือการโฆษณาอย่างหนึ่งนะคะเอาละค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้พูดคุยกับนักดนตรีที่อยู่เบื้องหลังพวกเรานะคะพอสมควรเลยนะคะก็หวังว่าจะทุกท่านก็จะรู้จักพวกเรากันมากขึ้นนะคะจากการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ฝากรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราไว้ด้วยนะครับในทุกๆซีซั่นรวมถึงซีซั่นใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมมีอะไรแนะนำนะครับสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ทางแฟนเพจของแว่วหวานตำนานเพลงไว้ได้เลยนะครับวันนี้ช่วงเราขานตำนานเพลงขอบพระคุณนักดนตรีทุกท่านจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับ
2: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งต่อนะคะไปที่บทเพลงในช่วงต่อไปกันเลยนะคะช่วงนี้เราไปรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: บทเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกับบทเพลงเสียงเทียนบทเพลงบ่อโศกและคลื่นกระทบฝั่งนะครับ3บทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับผม
1: ใช่แล้วค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากกันต่อนะคะกับบทเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์ค่ะบทเพลงแรกในช่วงนี้นะคะกับบทเพลงคำหอมค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเราคำหอมโดยครูเวศสุนทรจามรค่ะขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันค่ะและตามมาด้วยบทเพลงที่2นะคะบทเพลงแอลซุ้มค่ะบทเพลงนี้นะคะเป็นคำร้องนะคะในพระนิพนธ์ในพระนางเธอลักษมีราวัลย์ค่ะดัดแปลงทำนองนะคะมาจากทำนองเพลงลาวกระทบไม้ค่ะขับร้องคู่นะคะโดยคุณวัชริตวัชระสิริและคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์นะคะเป็นผู้ขับร้องนำหมู่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับบทเพลงที่3ครับบทเพลงหนีไม่พ้นเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องโดยธนพลศิริรัตน์ปาริดานิ่มพิจารและวัชริตวัชระสิริบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมพร้อมกันครับ

0: ัชชาชา
1: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือบทเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้คัดสรรมาเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบบทเพลงที่เราได้มอบให้นะคะ
2: ใช่แล้วครับก่อนจากกันไปครับต้องขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาโคชเสนีนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับขอบคุณนะครับคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ในส่วนของการควบคุมการฝึกซ้อมนะครับควบคุมรายการโดยคุณรินภัทรรุ่งเรืองนะครับวัทยากรในวันนี้ครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์ครับบรรเลงและขับร้องโดยกีตาร์ศิลปินดุริยางคศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
1: ค่ะและช่องทางการติดตามของเรานะคะสามารถติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะคะทางสามารถชมได้ทางโทรทัศน์นะคะ NBT 2HD กฎหมายเลข2นะคะและยังติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่หวานตำนานเพลงและยังติดตามรับชมย้อนหลังได้ค่ะทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะ
2: ฝากทุกช่องทางของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และก็รายการแว่หวานตำนานเพลงไว้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าครับผู้ชมครับรายการของเราจะมีบทเพลงอะไรมาฝากกันต้องรอติดตามชมห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้เราสองคนและทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกมีมติตั้งอนุกรรมการ3ด้านเพื่อแก้ปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกมีมติตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านเพื่อแก้ปัญหาน
7: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งที่1ว่าถือเป็นครั้งแรกโดยที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อกรณีเกิดเหตุการณ์รั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีเหตุน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุน้ำมันรั่วมาจากไหนซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามาจากใครและซึมลงใต้ชั้นดินหรือไม่หากซึมลงใต้ชั้นดินจะต้องหาข้อมูลว่ามาจากบริษัทใดหรือหน่วยงานใดซึ่งจะลงพื้นที่ไปดูด้วยตนเองในวันนี้จากนั้นจะชี้แจงให้ทราบต่อไปสำหรับการควบคุมกรณี Data Center สำรองน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในนั้นเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานกัญญาแก้วใสรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองเชื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถค้นหาเจ้าของสุสานอิสราเอลจังหวัดชาเชิงเซาเพื่อขอให้เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ได้ย้ำหากพบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
8: นายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามอบหมายให้เจ้าพนักงานนำเอกสารไปยื่นให้แก่เจ้าของสุสานชาวอิสราเอลเพื่อให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แต่ไม่พบผู้รับหนังสือว่าต้องดำเนินการค้นหาให้พบเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการแจ้งตามขั้นตอนเนื่องจากเอกสารทางราชการมีวิธีการดำเนินการอยู่แล้ว ครั้งนี้แม้ที่มีการใช้สิทธิ์ทางศาลแต่กรมการปกครองไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องการใช้พื้นที่เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในปัจจุบันขณะที่การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปตรวจสอบว่าเป็นการอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดโดยปัจจุบันการพิจารณาพื้นที่ดังกล่าวมองในประเด็นสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องในการจัดการพื้นที่ทั้งนี้เมื่อไม่มีการต่อใบอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการได้หากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการแก้ไขส่วนกรณีที่อาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเอื้อประโยชน์ด้วยหรือไม่นั้นนายนฤชาระบุว่าหากมีส่วนเกี่ยวข้องถือเป็นความผิดอย่างแน่นอนและจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: เกิดเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตโดยทางโรงเรียนได้มีการสั่งปิดโรงเรียนพร้อมเร่งประสานผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านแล้วญี่ปุ่นเตรียมจัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เนปาลหลังเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายโมเกโตะโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นตัดสินใจจะจัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ98ล้านบาทให้แก่เนปาลหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะดำเนินการผ่านโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติสหพันสภากาชาดและสภาเสี่ยวเดือนแดงระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าญี่ปุ่นจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การสนับสนุนเนปาลต่อไปซึ่งถือเป็นพันธมิตรอันยาวนานของญี่ปุ่นขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,300 รายและสูญหายราว 5,000 รายในจำนวนนี้มีครอบครัวชาวญี่ปุ่น5รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไป
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
11: ่ How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอร์ไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
12: รถถูกชนคู่กรณีเป็นฝ่ายผิดแล้วระหว่างที่รถของเราต้องเข้าซ่อมไม่มีรถใช้ต้องเสียค่าแท็กซี่ค่าเช่ารถหรือค่าเดินทางเพิ่มขึ้นรู้ไหมครับว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้เราสามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณีได้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งไม่น้อยกว่าวันละ500บาทรถยนต์รับจ้างสาธารณะไม่เกิน7ที่นั่งไม่น้อยกว่าวันละ700บาท
13: และรถยนต์ขนาดเกิน7ที่นั่งไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาทโดยเรียกร้องได้ในช่วงเวลาที่รถต้องเข้าซ่อมจนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเพราะอุบัติเหตุอาจ

0: ประกันแล้วทำไมบางกรณียังเคลมไม่ได้เพราะอาจมีสิ่งที่เรียกว่า waiting period หรือระยะเวลารอคอยหมายถึงช่วงเวลาหลังเริ่มทำประกันที่ผู้เอาประกันภัยอาจยังไม่สามารถเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนในบางกรณีได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ดังนั้นก่อนทำประกันอย่าลืมอ่านเงื่อนไขระยะเวลารอคอยให้เข้าใจรู้เงื่อนไขก่อนทำประกันรักษาสิทธิ์ของคุณหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยติดต่อสำนักงานคปภ.สายด่วน1186
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า

0: Menin! ดูหน้าหน่อยสิหน้าคุณขุนดาราปะเนี่ย
1: เป็นนักร้องพี่
0: ใช่เปล่า
1: ชื่อปองปองกูแล้วไม่เคยฟังหรอพี่เป็นตำรวจจริงไหมเนี่ยปล่อยผม
0: ไปไป

Actuary Sleep Easy Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการ EEC Insight พบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 น.ถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวท.ได้แก่สวท.ชลบุรีสวท.ระยองสวท.จันทบุรีสวท.ตราดและสวท.สระแก้วครับผมวันนี้ครับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับในหัวข้อแรกของวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมนะครับโดยทางรัฐบาลนะครับเร่งพิจารณาระบบคมนาคมทางเลือกเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาภาคพิเศษตะวันออกหรือ EEC หลังโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยังมีความล่าช้าและยังไม่สามารถเดินหน้าได้ตามแผนเพราะถ้าหากปล่อยให้ปัญหายืดเยื้ออาจจะส่งผลกระทบต่อโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศโดยรัฐบาลมองว่าแม้โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะมีความสำคัญแต่ก็ไม่ควรรอเพียงโครงการเดียวรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมระบบขนส่งและโลจิสติกทางเลือกเพื่อให้เชื่อมกรุงเทพกับพื้นที่ EEC รวมถึงจังหวัดชลบุรีระยองและสนามบินอุตภเปาให้รองรับการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนในระยะยาวในขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักงานกกพ.เดินหน้าโครงการปลูกความรู้สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานหรือ Energy Literacy ให้กับเยาวชนไทยโดยกิจกรรมจะครอบคลุมความรู้ตั้งแต่พลังงานในชีวิตประจำวันแหล่งพลังงานความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานธุรกิจพลังงานไปจนถึงที่มาของค่าไฟฟ้าโดยมีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนให้เข้าใจง่ายพร้อมอบรมครูและบุคลากรในพื้นที่เพื่อนำความรู้ไปขยายผลต่อในปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 1,400 คนจาก18โรงเรียนและตั้งเป้าหมายกิจกรรมให้ครอบคลุม77จังหวัด77โรงเรียนทั่วประเทศโดยผลประเมินในปี2569พบว่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเยาวชนมีความรู้และความเข้าใจด้านพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยทั้ง2ประเด็นนี้จึงสะท้อนว่าการพัฒนาประเทศในระยะยาวจำเป็นต้องเดินหน้าควบคู่กันทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการสร้างความรู้ด้านพลังงานให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและพลังงานในอนาคต
1: 10ปีต่อจากนี้คนไทยต้องมีงานมารอตั้งแต่ยังเรียนไม่จบต้องมีเมืองที่น่าอยู่ต้องมีความสุขมากกว่าที่เคย EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เริ่มต้นให้แล้วทั้งการวางโครงสร้างการศึกษาเพื่อรองรับงานของโลกอนาคตการวางผังเมืองแบบใหม่สานต่อเป็นสมาร์ทซิตี้และอีกมากมายทั้งหมดก็เพื่อความสุขของคนไทยที่ยั่งยืนกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening to ESA Insight.
1: กลับมากับรายการ EEC Insight ในช่วงที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการปรับโฉม Energy Tech นะครับผมโดยบริษัท B-Grim Power จำกัดเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่จากผู้ผลิตไฟฟ้าสู่การเป็น Energy Tech Company เชื่อมโยงธุรกิจพลังงานเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ AI และ Data Center โดยบริษัท B-Grim นะครับมองว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของไทยนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งการลงทุน Data Center ขนาดใหญ่อาจจะสร้างความต้องการไฟฟ้าราว 3,000 ถึง 4,000 เมกะวัตต์จึงจำเป็นต้องมีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและสามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันบริษัทนั้นได้ระบุว่ามีกำลังผลิตไฟฟ้าและพร้อมรองรับความต้องการใหม่ได้ประมาณ250เมกะวัตต์พร้อมกับเดินหน้าธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระบบสมาร์ทไมโครกริดและรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าใหม่เพื่อรองรับลูกค้าอุตสาหกรรมและ Data Center ในขณะเดียวกันบริษัท B-Grim ยังเดินหน้าลงทุนใน Hyperscale Data Center ขนาด96เมกะวัตต์มูลค่าประมาณ 26,000 ล้านบาทพร้อมวางแผนขยายธุรกิจ Data Center เพิ่มเติมในอนาคตเพื่อรองรับกระแสการลงทุนด้าน AI และเศรษฐกิจดิจิทัลด้านทางพลังงานสะอาดบริษัทนั้นตั้งเป้าเพิ่มกำลังผลิตแต่10,000 เมกะวัตต์ภายในปีพ.ศ. 2573โดยให้พลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนมากกว่า 50% รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล่าหรือ SMR เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าในระยะยาวแนวคิดทิศทางของบริษัท B-Grim จึงไม่ได้มุ่งเพียงแค่การเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าแต่ยังเพิ่มกำลังขยายบทบาทสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมยุคดิจิตอลควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดรองรับการลงทุนใหม่ของประเทศในอนาคตสำหรับวันนี้รายการ EEC Insight ของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวท.ในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมออกประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ
3: ่ Agri Connect Trade Fair 2026
2: ภาคกลางปริมณฑล
4: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมออกประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันอย่างยั่งยืน
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยงดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.และหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้นชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจกรณีเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที
11: ่นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเพื่อนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายแม้โรงเรียนดังกล่าวจะเป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ต้องประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดชลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยเยียวยาสภาพจิตใจและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะที่โรงเรียนได้สั่งปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและประสานให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านนักเรียนทุกคนปลอดภัยส่วนรายละเอียดและมูลเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขอให้รอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสปะทะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวส่งผลให้ผู้ก่อเหตุเสียชีวิต1รายขณะที่เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุ
12: พันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสบังคับใช้กฎหมายและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติการกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันตามสถานการณ์เบื้องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและพิสูจน์ทราบพื้นที่เพิ่มเติมพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนลดฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนลดฝุ่น PM 2.5 พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาน
7: ายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับหญิงคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกันทุ่มทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกนิกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือยกระดับการใช้งานระบบ e-office ตั้งเป้าผู้ใช้งาน3ล้านบัญชีนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีร่วมประชุมการขับเคลื่อน e-office ระดับจังหวัดระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-office ภายใต้คลาวด์กลางของรัฐโดยตั้งเป้าหมายผู้ใช้งาน3ล้านบัญชีในความร่วมมือนี้กระทรวงดีอีทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการให้บริการระบบแบบให้เปล่าพร้อมติดตามสถิติการใช้งานผ่านแดชบอร์ด ในขณะที่สตง.เตรียมประกาศนโยบายเปลี่ยนผ่านสู่การตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายใน3ปีโดยจะไม่รับเอกสารกระดาษในการตรวจสอบอีกต่อไปหากไม่มีความจำเป็นที่แท้จริงธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งขับเคลื่อน3มาตรการใหญ่แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางการเงินและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหลังเผชิญการเข้าถึงการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60ถึง70
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยในงาน TNN Future Forum 2026ถึงสถานการณ์ด้านการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในปัจจุบันว่ากำลังเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างน่าเป็นห่วงธปท.มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเตรียมดำเนิน3มาตรการสำคัญด้วยการจัดทำตลาดกลางเชื่อมโยง SME กับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและนอนแบงก์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้สิ้นปีนี้ใช้กลไกค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ธนาคารพาณิชย์โดยจะเสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือนเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ในปีหน้าและการใช้ข้อมูลทางเลือกเพื่อนำมาประเมินความสามารถในการชำระหนี้ช่วยเปิดทางให้ SME ที่ไม่มีประวัติทางการเงินเข้าถึงระบบสินเชื่อได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ภาพรวมอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60-70โดยเฉพาะ SME รายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินพบอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง78%ขณะที่กลุ่มที่มีประวัติหนี้เสียเดิมมีอัตราปฏิเสธสูงถึง86-90%ที่น่ากังวลคือ SME กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดยังเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง21%ต่างจากบริษัทขนาดใหญ่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันที่เข้าถึงได้สูงถึง61%นพศรแก้วคำรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
11: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
12: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
13: แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569

ที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้

0: ยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันที่9กันยายน2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์พระราชพิธีดังกล่าวนั้นจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีประเด็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจเริ่มกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเข้ามาจำนวน1ตำแหน่งอันได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นี้ก็ย้ำแล้วครับว่าจากนี้ไปทีมโฆษกรัฐบาลจะให้ข้อมูลเข้มข้นฉับไวเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่เน้นการโต้ว่าทีแต่ว่าเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลความจริงให้ถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการซึ่งรัฐบาลเองก็เตรียมยกระดับมาตรการเหล่านี้ให้มันเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยหลังจากที่สำนักงานกพ.ได้ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมตัวสอบซึ่งในบางกรณีนั้นมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายเลยทีเดียวครับและก็ยังพบอีกว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นๆได้อีกด้วยแล้วคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือตัวย่อกพ.จึงมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญสำคัญทั้งในเรื่องการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมไปถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกันด้วยเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกต่อไปชั่วกับชั่วกันแล้วครับแล้วสำหรับมาตรการสำคัญนั่นก็คือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกันด้วยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั่นเองแหละครับและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเท่านั้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันและในขณะเดียวกันหากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันทันทีทันใดแล้วนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและก็ส่งรายชื่อให้ทางสำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการเพื่อปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้นั่นเองแหละครับแล้วสำนักงานกพ.ก็ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการกันด้วยและก็มีอำนาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกโดยปัจจุบันนี้ได้มีการกำหนดผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามกันแล้ว24รายณวันที่22กรกฎาคม2569ครับและนอกจากมาตรการทางวินัยและฐานข้อมูลกลางแล้วยังมีแผนปรับระบบสอบใน3ระยะอันได้แก่ระยะสั้นภายใน1ปีอันนี้จะจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้มันชัดเจนในส่วนระยะกลางคือภายใน3ปีอันนี้เตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบเปเปอร์และเพนซิลควบคู่กับ e-exam ไปสู่การสอบแบบ e-exam เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นก็เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตและยกระดับการตรวจสอบนั่นเองแหละครับแล้วในส่วนระยะยาวคือภายใน5ปีแล้วว่ายังไงอันนี้เขาก็เตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดและครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้ในส่วนของระยะยาวนี้ก็ยังมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนเลยทีเดียวครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปจบครบถ้วนทุกประเด็นและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเอกสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปเจรจาประเด็นภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีและสามารถสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐอเมริกาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายกันแล้วและคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้แหละครับพร้อมทั้งได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมไปถึงภาคเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันด้วยทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแล้วการเจรจาในครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้จึงเชื่อว่าไม่ติดขัดในประเด็นสำคัญและสามารถหาข้อสรุปได้ครบถ้วนทุกประเด็นสำหรับกรอบระยะเวลาการเจรจาก็ย้ำเลยครับว่าในขณะนี้เหลือเพียงการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำและภาษาเท่านั้นคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USCR ของสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพิจารณาอีกครั้งนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูทั้งประเทศไทยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่โอยมีมาหลายปีกันแล้วล่ะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันชูว่าสร้างวินัยการเงินเพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดซ้ำซากต่อไปในอนาคตกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าในขณะนี้นั้นทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดภาระหนี้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ค้ำประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ผู้กู้ลาออกจากราชการหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ซึ่งจำเป็นจะต้องหารือร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าแนวทางดังกล่าวนั้นจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใดซึ่งปัญหาสำคัญประการหนึ่งของระบบการกู้เงินของข้าราชการครูนั่นก็คือการใช้บุคคลค้ำประกันนี่แหละครับซึ่งทำให้เกิดลักษณะงูกินหางเมื่อคนหนึ่งมีปัญหาด้านการชำระหนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ค้ำประกันกันต่อไปและอาจจะนำไปสู่ปัญหาหนี้ที่ล้มต่อกันเป็นทอดนั่นแหละครับและนอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่มีอยู่แล้วนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังระบุอีกว่าการดำเนินงานในระยะต่อไปจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ข้าราชการครูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สินซ้ำๆซากๆแบบนี้กันอีกโดยจะต้องกำหนดแนวทางและตัวชี้วัดที่มันชัดเจนรวมไปถึงพิจารณาบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครุสภาในการส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินแก่ครูกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสต์โดยย้ำว่าจะตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงๆโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้สั่งทางสคบให้ตรวจสอบขีดเส้นตาย1สัปดาห์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยว่าภายหลังได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีกลุ่มผู้ร้องกว่า10รายด้วยกันเข้ายื่นเรื่องต่อสคบเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาเพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดแล้วทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทางสคบไปเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานจากทุกฝ่ายทุกคนและก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทภายในสัปดาห์นี้แหละครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุดโดยได้กำชับว่าเรื่องนี้ต้องแยกตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งการซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS และการเข้าร่วมแผนธุรกิจการมีระบบสินค้าหรือบริการที่ใช้งานได้จริงเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งแต่ยังจะต้องตรวจสอบต่อไปว่าผู้ร้องแต่ละรายชำระเงินเพื่ออะไรได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการครบถ้วนตามที่เสนอขายไว้หรือไม่อย่างไรแล้วการโฆษณาและการชักชวนตรงกับแผนการตลาดหรือไม่รวมไปถึงค่าตอบแทนที่ได้รับมีที่มาที่ไปและมีเงื่อนไขอย่างไรทางสคบก็จะพิจารณาจากเอกสารและธุรกรรมจริงๆไม่เพียงคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมตั้งแต่คำสั่งซื้อใบแจ้งหนี้หลักฐานการชำระเงินข้อมูลการลงทะเบียนการส่งมอบสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS สินค้าและบริการที่ผู้ซื้อได้รับการใช้งานระบบจริงรายการคะแนน RV แผนการตลาดคุณสมบัติในการรับค่าตอบแทนตลอดจนค่าตอบแทนหรือประโยชน์ที่แต่ละรายได้รับแล้วและก็เปิดโอกาสให้บริษัทได้ชี้แจงและนำส่งข้อมูลจากระบบเพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานของผู้ร้องเป็นรายกรณีไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นจากข้อมูลของทางสคบบริษัทดังกล่าวนี้ได้มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี2555แต่การโฆษณากำหนดแผนการตลาดผลตอบแทนหรือธุรกรรมทุกประเภทอันนี้เป็นการบริหารจัดการภายในบริษัทแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมีข้อร้องเรียนทางสคบก็ยังมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลานั้นตรงตามข้อมูลที่แจ้งไว้และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรซึ่งที่ผ่านมาก่อนการยื่นเรื่องของกลุ่มผู้ร้องครั้งล่าสุดทางสคบเคยรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวมาแล้วจำนวน8รายด้วยกันตั้งแต่ปี2556ถึง2569ในประเด็นขอให้ตรวจสอบการเข้าร่วมธุรกิจและขอเงินคืนโดยสามารถเจรจาตกลงจนผู้ร้องได้รับเงินคืนและยุติเรื่องร้องเรียนกันไปแล้ว ส่วนกลุ่มผู้ร้องที่ได้ยื่นเรื่องเมื่อวันที่1กันยายน2569สดๆหมาดๆก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเสียหายเป็นรายบุคคลกันต่อไปแล้วครับแล้วในส่วนของข้อมูลที่ระบุกันว่ามีผู้เสียหายมากกว่า40รายและมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทนั้นทางสคบก็ยังไม่ถือว่าเป็นข้อยุตินะครับโดยจะตรวจสอบที่มาของตัวเลขและเอกสารประกอบของแต่ละรายว่าชำระเงินจำนวนเท่าใดชำระเพื่อรายการใดได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการแล้วหรือไม่อย่างไรมีการใช้งานระบบหรือได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์กลับคืนไปเท่าใดก่อนที่จะสรุปจำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆและกรณีดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางศาลนะครับพี่น้องโดยคดียังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับย้ำโดยคดีนี้ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนล่าสุดจึงเป็นการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของทางสคบเท่านั้นโดยไม่ก้าวล่วงกระบวนการพิจารณาของศาลและกำชับให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วตรงไปตรงมากันด้วยโดยผู้ร้องต้องได้รับคำตอบจากหลักฐานและบริษัทเองต้องมีโอกาสในการชี้แจงด้วยหากพบว่ามีการโฆษณาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ส่งมอบสิทธิ์หรือบริการตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือมีการดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายทางสคบก็จะใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่ทันทีทันใดหากพบประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกันต่อไปแล้วครับโดยทางสคบจะไม่ปล่อยให้เรื่องหยุดอยู่เพียงการรับคำร้องเรียนเท่านั้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเมื่อประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ซึ่งจะเป็นการรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีประชุมระดับโลกแบบนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังไปอีก33วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็จะมีการเตรียมรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีโลกในครั้งนี้ด้วยโดยอีกหนึ่งเสน่ห์ของประเทศไทยนั่นก็คืออาหารไทยนี่แหละครับพี่น้องที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกจานที่เสิร์ฟครับพร้อมต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามเลยทีเดียวครับเรียกว่าทุกองค์ประกอบจะสะท้อนถึงความใส่ใจและอัตลักษณ์แบบไทยๆอย่างเช่นข้าวยำหัวใจไทยที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยและวิถีเกษตรกรรมของประเทศไทยซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนี้เพราะว่าอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ย้ำนะครับซอฟต์พาวเวอร์ที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวยังไงก็ลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16:30 น.ถึง17:00 น.ทางสวทขอนแก่นในระบบ FM 99.50 MHz และระบบ AM 621 GHz และทางหน้าเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และออกอากาศทางสวททั่วทุกภูมิภาคพร้อมกันทั้ง70สถานีค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการออกอากาศนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะวันนี้คุณการจนาประเสริฐและดิฉันจิรพรมั่งคั่งดำเนินรายการซึ่งช่วงเวลาของเราแบ่งเป็น3ช่วงนะคะโดยช่วงที่1ค่ะเป็นช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาและช่วงที่3สานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ค่ะกับช่วงแรกของเรานะคะเราจะพาไปชมในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะโดยอาจารย์วรเทพเวียงแกซึ่งท่านเป็นประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานค่
1: ะ
0: ซึ่งท่านก็ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยและได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: และช่วงต่อไปนะคะเชิญติดตามรับชมช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งช่วงแรกนี้จะเป็นเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรที่อีสานทั่วราชอาณาจักรโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวอันทรงคุณค่านี้กันค่ะ
0: เชิญค่ะ
1: พฤศจิกายนพุทธศักราช2498คือวันประวัติศาสตร์ของชาวขอนแก่นเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศไทยโดยเริ่มจากภาคอีสานและได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรกในวันที่5และ6พฤศจิกายน2498หลังจากเสด็จนิวัตรกลับจากการศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่นานนักขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่ขอนแก่นและเสด็จขึ้นรถยนต์พระที่นั่งไปสักการะยังศาลหลักเมืองและได้ประทับณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังเดิมในพื้นที่ตลาดบางลำพูในปัจจุบันพระองค์ทั้งสองเสด็จท่ามกลางประสบกรณิกรที่มารอรับเสด็จเนืองแน่นตลอดสองฟากถนนเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติที่ยังคงถูกเล่าขานในความทรงจำของคนขอนแก่นจนถึงทุกวันนี้และในวันเดียวกันพระองค์ทั้งสองเสด็จออกณหน้ามุกศาลากลางจังหวัดทรงโบกพระหัตถ์ทักทายราษฎรทรงบันทึกภาพนิ่งและภาพยนตร์ส่วนพระองค์ไว้หนึ่งในนั้นคือภาพฝีพระหัตถ์ที่พระองค์ทรงถ่ายสมเด็จพระราชินีที่เสด็จเคียงข้างพระองค์ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ามกลางประสบกรณิกรขอนแก่นที่มาต้อนรับอย่างเนืองแน่นภาพนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่ลึกซึ้งและงดงามอย่างไม่มีวันเลือนจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรขอนแก่นครั้งแรกในวันนั้นชาวขอนแก่นได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถนนสำคัญสายหนึ่งว่าถนน5พฤศจิกาเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งประวัติศาสตร์ถนนความยาวกว่า1กิโลเมตรเชื่อม4ถนนสำคัญของเมืองอย่างถนนหน้าเมืองซอยสุภธีระถนนอมาตย์และถนนเทพรักษ์เส้นทางที่ตัดผ่านใจกลางเมืองเปรียบเหมือนถนนแห่งความทรงจำที่เชื่อมอดีตของเมืองเข้ากับปัจจุบันได้อย่างงดงามกา การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นไม่ได้เพียงทิ้งไว้ซึ่งความอิ่มใจของประสบกรณิกรแต่ยังมีพระราชดำรัสและพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อจัดสร้างอาคารสงเคราะห์แก่ผู้ประสบเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ของเมืองที่ตลาดกงเม้งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในยามยากในครั้งนั้นวันนี้การเวลาจะผ่านไปกว่า70ปีถนนเส้นนี้ยังคงเป็นหลักฐานของเมืองถึงเหตุการณ์สำคัญของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาวขอนแก่นที่อยู่คู่กันอย่างยาวนานขอร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังผืนแผ่นดินอีสานเพื่อให้เสียงทรงพระเจริญในวันนั้นยังคงก้องอยู่ในหัวใจของคนขอนแก่นเสมอเสด็จสู่สวรรคาลัยของประสบกรณิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่สวทขอนแก่นเป็นแม่ข่ายและเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณกาญจนา
1: คะ
0: เรียกว่าเป็นภาพเก่าเล่าเรื่องที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนราษฎรประสบกรณิกรชาวไทยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่คนขอนแก่นพี่น้องชาวอีสานมีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีและรู้สึกว่านึกถึงพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเชิญรับชมช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมกันค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในภาคอีสานบ้านเราคือบทบันทึกแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สังคมไทยพระองค์ทรงเสด็จเยือนถิ่นอีสานไม่เพียงเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเพื่อร่วมลงมือแก้ปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเส้นทางเสด็จแต่ละจังหวัดจึงเปรียบเสมือนแผนที่แห่งความเมตตาที่เชื่อมโยงหัวใจของพระราชินีกับประชาชนผู้ยากไร้ทั่วผืนแผ่นดินอีสานตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นทั่วภาคอีสานเช่นศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมบ้านโนนกอกจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ศิลปาชีพบ้านนาเชือกจังหวัดมหาสารคามและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนพระราชดำริเหล่านี้ไม่เพียงเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้ประชาชนแต่ยังเป็นการสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นชาวอีสานผ่านงานหัตถกรรมผ้าไหมและการทอผ้าพื้นเมืองที่กลายเป็นอัตลักษณ์ระดับชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมองเห็นปัญหาความยากจนของอีสานอย่างทะลุปรุโปร่งพระองค์ไม่ได้เพียงประทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่ทรงวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเช่นโครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าในบุรีรัมย์หรือโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งสะท้อนแนวพระราชดำริคนอยู่ได้ป่าอยู่ได้อันเป็นรากฐานของแนวคิดการพัฒนาแบบพอเพียงในเวลาต่อมาเส้นทางเสด็จในภาคอีสานยังเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนท้องถิ่นจากความห่างเหินกลายเป็นความผูกพันแน่นแฟ้นพระองค์ทรงเป็นสะพานแห่งความเข้าใจที่ทำให้เสียงของชาวบ้านถูกได้ยินในระดับชาติผ่านการนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาและศิลปะหัตถกรรมพื้นถิ่นเข้าสู่สายตาของโลกอีกด้วยเส้นทางแห่งพระเมตตานี้จึงเป็นรากฐานของแนวทางการพัฒนาอีสานอย่างยั่งยืนซึ่งหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นยังคงสานต่อจนถึงปัจจุบันทุกแห่งหนที่พระองค์เสด็จผ่านล้วนทิ้งไว้ซึ่งรอยพระบาทแห่งการพัฒนาและรอยพระราชหฤทัยแห่งความรักที่ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของผู้คนเท่านั้น

0: ากับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นเมื่อพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรประสบกรณิกรชาวอีสานทั่วทั้งสารทิศกันเลยทีเดียวนะคะคุณกาญจนา
1: คะ
0: พร้อมทั้งพระองค์มีพระราชดำริที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยให้ชาวบ้านนะคะได้มีการยึดอาชีพค่ะอย่างเช่นการทอผ้าผ้าไหมหรือจะเป็นผ้าพื้นถิ่นและสีธรรมชาตินะคะที่อาจจะมาจากพวกเปลือกไม้ต่างๆนะคะและทำให้ชาวบ้านนะคะได้มีเสื้อผ้าหรืออาจจะเป็นผ้าทอค่ะที่สวมใส่กันแต่พระองค์ท่านค่ะทรงมีพระเมตตานะคะนำสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นนี
1: ้
0: ชูให้กับชาวชนบทค่ะได้มีรายได้อย่างยั่งยืนนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณจิรพรและในอีกหนึ่งช่วงของเราในวันนี้นะคะเป็นช่วงสุดท้ายนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับท่านอาจารย์วรเทพเวียงแก่นะคะซึ่งท่านเป็นประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานซึ่งท่านอาจารย์นะคะก็ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยซึ่งท่านได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
2: บ้านเมืองไหลป่าปอยถิ่มประเพณีดอกหีดเก่าบ่เสือฟังคำผู้เฒ่าผู้จ่าเว้าบอกสอนบ้านเมืองนั่นก็สิเกิดเดือดร้อนโหมลุกเป็นไฟสิเกิดข่วมเข็นใจหมู่ประชาสิเพ่มางให้พากันหันมาเข่าถือข้องถ้ำดอกหีดเก่าเสือฟังคำผู้เฒ่าพวกหมู่เจ้าสิซุ่มเย็นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ห่วงนี้เป็นเวลาที่ปวงชนชาวไทยน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านท่านผู้ชมที่เคารพคำว่าราชาและราชินีราชาเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์ซึ่งคำว่าราชาและราชินีนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาเดียวกันคือภาษาบาลีนั่นก็คือคำว่าราชาเมื่อผ่านกระบวนการทางภาษาแล้วจึงกลายมาเป็นราชาและราชินีราชาแปลว่าชายที่เป็นพระราชาส่วนคำว่าราชินีแปลว่าหญิงที่เป็นพระราชาหรือในภาษาไทยของเราหมายถึงว่าราชินีหมายถึงพระมเหสีหรือพระชายาของพระราชาตามรากศัพท์ราชาและราชินีมีความหมายอยู่สองประการประการที่หนึ่งหมายถึงผู้รุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมากโดยปกติทั่วไปคนที่เป็นพระราชาหรือพระราชินีย่อมมีคฤหาสน์มีปราสาทมีกองทัพมีทรัพย์สินเงินทองของมีค่ามีข้าทาสบริวารมีอำนาจวาสนาความหมายก็คือมีวัตถุมีทรัพย์ที่เป็นวัตถุมากมายอันนี้ก็หมายถึงแสดงถึงความรุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมากอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหมายถึงเป็นพระราชาหรือพระราชินีผู้ทรงคุณธรรมอันนี้ก็มีเรียกว่าเป็นผู้มีเดชานุภาพมากในทางธรรมอันนี้ก็เป็นความหมายอีกอย่างหนึ่งความหมายในประการที่สองราชาหรือราชินีหมายถึงผู้ยังคนทั้งหลายให้ยินดีคำว่าผู้ยังคนทั้งหลายให้ยินดีหมายความว่าพระราชาและพระราชินีนั้นย่อมมีพระศกนิกรที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีมากมายด้วยเหตุที่พระราชาและพระราชินีได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆให้กับพระศกนิก

0: จึงทำให้พระศกกนิกรนั้นมีความสุขและก็ยินดีในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงประโยชน์หรือว่าจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้แบ่งไว้เป็น3ประการด้วยกันประโยชน์อย่างที่1เรียกว่าอัตตัทธะแปลว่าประโยชน์ส่วนตนประการที่2เรียกว่าปรัตถะหมายถึงประโยชน์เพื่อผู้อื่นและประการที่3คืออุพยัตถะหมายถึงประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายก็คือหมายถึงประโยชน์ตนเองและประโยชน์คนอื่นหรือหมายถึงประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมสิ่งที่ดีในสังคมร่วมกันคำว่าอัตตัทธะหรือประโยชน์ส่วนตนนั้นถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็คือการที่มนุษย์เราเกิดมาแล้วก็ต้องสร้างตนเองสร้างประโยชน์ให้กับตนเองเกิดมาแล้วก็ต้องเข้าศึกษาหาความรู้ศึกษาหาความรู้จบแล้วก็ต้องหาอาชีพการงานที่มั่นคงมีรายได้มีเงินเดือนหลังจากนั้นก็ต้องสร้างครอบครัวมีสามีภรรยามีบุตรธิดาแล้วก็มีการส่งเสริมส่งเสียบุตรธิดาให้เรียนหนังสือหนังหาแล้วก็สร้างตัวเองมีครอบมีครัวเป็นลำดับไปถ้าหากว่าบุคคลเราทั้งหลายกระทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการยังประโยชน์ตนเองหรือว่าทำประโยชน์ของตนเองให้บริบูรณ์ได้มนุษย์เราเมื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนได้สมบูรณ์แล้วก็ย่อมมีการเสียสละหรือว่าจาคะก็คือสละความสุขส่วนตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่คนอื่นก็คือปรัตถะหมายถึงประโยชน์เพื่อคนอื่นเป็นธรรมดาเช่นมีจิตอาสาไปทำกิจกรรมสาธารณะในที่ต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมซึ่งการที่เราได้บำเพ็ญอัตตัทธะประโยชน์เพื่อตนเองแล้วก็ปรัตถะประโยชน์เพื่อคนอื่นเราทำสองอย่างนี้บริบูรณ์แล้วก็เหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ในอันที่สามก็คืออุพยัตถะหมายถึงประโยชน์ทั้งเพื่อตนแล้วก็เพื่อคนอื่นถือว่ากระทำได้สมบูรณ์บริบูรณ์ในการนี้อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมได้เข้ามามองดูที่ว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของเราพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญอัตตัทธะก็คือประโยชน์ส่วนพระองค์ได้สมบูรณ์บริบูรณ์พูดถึงชีวิตของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ส่วนพระองค์นั้นพระองค์ได้กระทำบำเพ็ญอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เสร็จแล้วพระองค์ได้บำเพ็ญได้ทรงบำเพ็ญปรัตถประโยชน์หมายถึงประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็คือประโยชน์เพื่อพระศกกนิกรปวงชนชาวไทยของพระองค์เราจะเห็นได้ว่าในกิจกรรมต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพระราชภารกิจต่างๆที่พระองค์ทรงรับดูแลพระองค์ได้ทรงกระทำบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆเพื่อพระศกกนิกรเช่นได้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นหรือดูแลงานต่างๆมากมายส่งเสริมให้พระศกกนิกรได้ประกอบอาชีพได้ดำเนินชีวิตให้มีความสุขเพราะฉะนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ทั้งที่เป็นประโยชน์ส่วนพระองค์และประโยชน์เพื่อคนอื่นประกอบทั้งยังประโยชน์ทั้งสองนั้นให้บริบูรณ์สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในความหมายนี้หรือว่าในประเด็นนี้จึงตรงกับความหมายของคำว่าราชาหรือราชินีที่แปลว่าผู้ยังคนทั้งหลายให้ยินดีในความหมายก็คือการที่พระองค์ได้ทรงกระทำบำเพ็ญประโยชน์แก่พระศกนิกรนี้เองทำให้พระศกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งหลายที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีมีความสุขมีความยินดีเพราะฉะนั้นนับว่าเป็นบุญของแผ่นดินเป็นบุญของประเทศไทยที่เรามีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ให้การสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมท่านผู้ชมทั้งหลายครับครอบครัวมีพ่อแม่เป็นผู้ดูแลลูกๆหากเปรียบประเทศไทยเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็เปรียบเหมือนเป็นพ่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เปรียบเหมือนแม่ดูแลลูกๆลูกๆ ก็คือพระศกนิกรปวงชนชาวไทยในช่วงที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่พระองค์ได้เสด็จทุกที่เท่าที่จะเสด็จได้เพื่ออะไรเพื่อดูแลลูกๆของพระองค์ก็คือพระศกนิกรปวงชนชาวไทยทุกแห่งหนเพื่อให้พระศกนิกรปวงชนชาวไทยอยู่ดีมีสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เข้าถึงการศึกษาและสวัสดิการสังคมต่างๆดังที่เราจะเห็นได้จากพระราชสวนีของพระองค์ท่านที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าจากพระราชสวนีของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะสร้างงานด้านการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยให้ประสบกรณิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพและการทำการเกษตรด้วยประโยชน์ทั้งหลายที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงกระทำบำเพ็ญแก่ประสบกรณิกรอย่างล้นหลามเหลือขนาดนับจึงทำให้พระองค์สถิตในหัวใจของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยตลอดมาเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวรเทพเวียงแก่ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่คือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าค่ะในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นภายใต้การอเมริกันผลิตของผู้อเมริกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นายสมบัติชัยรัตน์ค่ะและผู้อเมริกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นคุณกาญจนาค่ะ
2: ค่ะ
1: ท่านผอ.
2: อัจฉริยามังธานีค่ะผอ.สวทขอนแก่นค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเป็นแม่ข่ายผลิตรายการสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังทุกช่องทางกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นคิวของสวทใดที่ผลิตรายการนั้นค่ะก็ฝากติดตามในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณกาญจนาประเสริฐดิฉันจิรพรมั่งคั่งร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจค่าความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟน้ำมันรั่วพระราม3อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสูบน้ำมันปนเปื้อนหมดแล้ว 22,000 ลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
0: กรมควบคุมมลพิษเผยผลค่าตรวจความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟน้ำมันรั่วพระราม3อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสูบน้ำมันปนเปื้อนหมดแล้ว 22,000 ลิตรนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟในท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนปฏิบัติงานพบค่าอยู่ที่ร้อยละ5ถึงร้อยละ14ซึ่งสามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างระมัดระวังกรุงเทพมหานครจึงได้ปิดกั้นพื้นที่จุดสูบน้ำมันระยะทาง100เมตรโดยบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดสนับสนุนเครื่องมือสูบน้ำมันจากท่อระบายน้ำ4จุดล่าสุดสูบน้ำมันปนเปื้อนรวม 22,000 ลิตรเสร็จสิ้นแล้วบางจากจะนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบฟิล์มบางโดยสถานีดับเพลิงคลองเตยฉีดน้ำไล่ตรวจสอบเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุกชั่วโมงวันนี้บางจากเปิดผิวจราจรราว3เมตรเพื่อตรวจสอบจุดต้องสงสัยว่าท่อส่งน้ำมันรั่วหรือไม่ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันคาดทราบผลใน2สัปดาห์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570มีมติเห็นควรแก้ไขมาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับ
5: นายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายงบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,812 ล้านบาทโดยชี้แจงกรณีการจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนสำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ว่าเสื้อเกราะของกรมการปกครองมีคุณลักษณะเบากว่าและใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน ส่วนประเด็นการจัดสรรงบประมาณโคมไฟตามบัญชีนวัตกรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยปีงบประมาณ2568มีอบต.เสนอขอรับงบประมาณ 4,093 แห่งวงเงินรวม 32,904 ล้านบาทแต่ได้รับอนุมัติ329รายการวงเงิน 2,371 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ7จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงชาววิสาประทุมมารายงาน
0: ความคืบหน้าเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้ยังอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติ
6: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวตำบลตวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสสำหรับผลการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ประเมินจากข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจมีผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตหนึ่งรายอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันหรือพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติและตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยประกอบกับพื้นที่เป็นป่ารกทึบและเข้าถึงได้ยากขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างระมัดระวังโดยภารกิจยังไม่ยุติหากสามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่และยืนยันผลการปฏิบัติได้แล้วจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neoการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: Under Insurance คือการทำประกันภัยไว้ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นเพียงบางส่วนบริษัทประกันภัยอาจนำหลักการเฉลี่ยความเสียหายหรือ Average Clause มาใช้ในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนนั่นหมายความว่าผู้เอาประกันอาจได้รับค่าสินไหมเพียงบางส่วนตามสัดส่วนของทุนประกันที่ทำไว้และต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนที่เหลือด้วยตนเองดังนั้นก่อนทำประกันภัยควรกำหนดทุนประกันให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุครับ
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดทัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ท่านให้กิติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็น
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกันปกคลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์โดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นนะคะวันนี้ทางทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสำหรับรายการคุยสบายได้ประเด็นจะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา6นาฬิกาถึง1ทุ่มนะคะท่านค่ะติดตามรับฟังกันได้สลับหมุนเวียนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะโดยมีผู้จัดรายการจากสวทในพื้นที่ภาคตะวันออกประกอบด้วยสวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีและสวทตราดนะคะสลับหมุนเวียนมาดำเนินรายการค่ะวันนี้เราก็ขอนำเรื่องราวประเด็นดีๆประเด็นที่น่าสนใจประเด็นเด็ดนะคะมาฝากท่านผู้ฟังแต่ว่าเริ่มต้นกันด้วยเสียงเพลงกันก่อนค่ะ

ที่เคารพรักคะเมื่อวันที่6กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นบริเวณกว้างในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะหน่วยงานในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งมาดำเนินการจัดเตรียมสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายและหมวกนิรภัยพร้อมทั้งจัดบรรจุและติดตราสัญลักษณ์สิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทางมูลนิธิจะได้ขนส่งสิ่งของพระราชทานไปยังโรงเก็บอากาศยานการบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีมอบแก่นายทันพหาทรุโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเมื่อวันที่5กันยายน2569โดยมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบในพิธีต่อไปสำหรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มีโอกาสสนองงานในครั้งนี้และมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้วยความเรียบร้อยรอบคอบเพื่อให้สิ่งของพระราชทานถึงมือของประชาชนชาวเนปาลผู้ประสบภัยโดยเร็วสอดคล้องกับพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยและปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเสมอมาท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆไว้มากมายนะคะมีการตั้งกำเนิดศิลปาชีพขึ้นมานะคะศิลปาชีพสู่สถาบันสิริกิติ์โครงการผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎรค่ะโครงการเซรามิกหนึ่งในอาชีพเสริมพระราชทานค่ะโครงการสายใยแห่งแผ่นดินสู่ศาสตร์ศิลป์งานผ้าปักโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฟาร์มตัวอย่างโครงการธนาคารอาหารชุมชนพระราชดำริการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทยแนวทางการอนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งในพื้นที่จังหวัดระยองก็คือเกาะมันในนะคะที่เป็นของขวัญให้ชาวระยองและชาวไทยเกาะมันในเป็นศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลค่ะโครงการปะการังเทียมและฟาร์มทะเลตัวอย่างโครงการอนุรักษ์ช้างไทยโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าศิลป์แผ่นดินทรงอุปถัมภ์ศาสนาการศึกษาโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินพระราชดำริอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนหมู่บ้านพระราชทานลอตันมาตูพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นล้วนแล้วแต่ทำเพื่อให้ผืนแผ่นดินไทยมีความสงบและความร่มเย็นค่ะ

0: ผ่นดินที่เราเหยียบยืนคือแผ่นดินที่บรรพบุรุษรักษาไว้ด้วยชีวิตธงไตรรงค์ที่โบกสะบัดคือสัญลักษณ์ของความเสียสละและความสามัคคีของคนไทย
1: ศาสนาคือหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสอนให้เราคิดดีทำดีและมีเมตตาต่อกันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติทรงทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อความผาสุกของประชาชนไทยตลอดมาวันนี้หน้าที่ของเราคือการเป็นคนดีของสังคมตั้งใจเรียนซื่อสัตย์มีวินัยและทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ
0: เพราะเมื่อเรารักชาติศาสตร์กษัตริย์เรากำลังรักอนาคตของประเทศไทยคนไทยรักชาติศาสตร์กษัตริย์

ฟังที่เคารพรักคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายหลายด้านทั้งทางด้านการเกษตรการศึกษาการแพทย์และการพัฒนาชุมชนทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนพระราชกรณียกิจหลักๆด้านการเกษตรทรงสนพระราชฤทัยในเรื่องการเกษตรกรรมอย่างมากทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาโครงการต่างๆอย่างเช่นโครงการโคกหนองนาโมเดลโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืนด้านการศึกษาทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดารและทรงรับโรงเรียนมัธยมศึกษาไว้ในพระราชูปถัมภ์นอกจากนี้ยังมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานด้านการแพทย์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลและทรงเยี่ยมโรงพยาบาลต่างๆอย่างสม่ำเสมอด้านการพัฒนาชุมชนทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนแออัดทรงพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชนต่างๆเช่นโครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนและโครงการปราบปรามยาเสพติดด้านการทหารทรงสนพระราชฤทัยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอดและทรงดำรงพยศทางทหารของ3เหล่าทัพด้านการบินทรงสนพระราชฤทัยในวิทยาการการบินและทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาการบินในประเทศไทยด้านศาสนาทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและพระศาสนาอื่นๆด้านการกีฬาทรงเสริมการกีฬาของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาของเยาวชนทรงพระราชทานพระราชโอกาสให้นักกีฬาไทยที่ประสบความสำเร็จด้านการต่างประเทศทรงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโครงการตามรอยพระราชดำริอื่นๆโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 โครงการที่ส่งเสริมการผลิตอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืนในสถานการณ์วิกฤตโครงการจิตอาสาพระราชทานโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและแก้ไขปัญหาต่างๆโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมโครงการแม่ข่าโมเดลโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะ

ฟังที่เคารพราคาเมื่อ6ปีก่อนนั้นได้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยชาวนครศรีธรรมราชนะคะต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจริญกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะนายอุดมคำทองแก้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านบางนกวักตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชยังจำเหตุการณ์นั้นไม่ลืมพร้อมกับเล่าว่าเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2563ครั้งนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจริญกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยไม่ถือพระองค์นอกจากนี้ยังทรงมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่มารอรับเสด็จด้วยความห่วงใยพร้อมพระราชทานถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแก่ตัวแทนราษฎรในพื้นที่และราษฎรที่นำเรือมารอรับเสด็จนอกจากนี้ยังได้ทรงให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่และสะพานสำหรับการเดินข้ามมายังอาคารเรียนแก่โรงเรียนบ้านบางนกวักอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะขอเชิญร่วมบริจาคนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆขอบคุณที่ร่วมแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เกษตรรายวันชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเลขที่บัญชี020-3-045-45-1เมื่อบริจาคแล้วติดต่อขอรับใบรับรองเงินบริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่020-54-6546หรือ084-904-8785ออนิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรายงานค่ะ

้ฟังคะนายกรัฐมนตรีได้วางทิศทาง Data Center ไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศพร้อมรับฟังเร่งออกประกาศวางกติกาให้ทันเทคโนโลยีก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลภูมิภาคค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายด้าน Data Center ของประเทศไทยให้มีความชัดเจนเป็นระบบและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายของประเทศไทยไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือการดึงดูดการลงทุนเพื่อให้เราเป็นเพียงสถานที่ตั้งของ Data Center เท่านั้นแต่เป็นการลงทุนที่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศพร้อมย้ำว่าไทยต้องดึงดูดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการถ่ายทอดในเทคโนโลยีนะคะแล้วก็จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรไทยเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบด้านเชื่อมั่นว่าหากเรากำหนดทิศทางได้อย่างเหมาะสมประเทศไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลและนวัตกรรมของภูมิภาคควบคู่กับการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพรักคะท่านนายกรัฐมนตรีได้พบคณะทูต76คนประกาศทิศทางไทยเปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันโดยใช้การต่างประเทศเปิดประตูสู่โอกาสค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบกับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคณะทูตกับรัฐบาลไทยเพื่อร่วมกันต่อยอดความสัมพันธ์ไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศว่าไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงรวมทั้งเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวนายกรัฐมนตรีย้ำว่านโยบายต่างประเทศต้องเป็นประตูสู่โอกาสให้แก่ประเทศและประชาชนก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเพียงซื้อขายสินค้าไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพเปิดกว้างพร้อมทำงานกับทุกประเทศโดยให้ความไว้วางใจและเป็นหุ้นส่วนและพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อโตบโตไปด้วยกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะสารคดีน้ำปลาเมืองระยองท่านผู้ฟังคะน้ำปลาระยองเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่มีชื่อเสียงโดดเด่นด้วยการใช้ปลากระตักสดจากทะเลหมักกับเกลือทะเลธรรมชาติในอัตราส่วนที่เหมาะสมนำไปตากแดดและหมักทิ้งไว้ในบ่อหรือโอ่งเป็นเวลานาน 12-18 เดือนจนได้น้ำปลาแท้สีทองรสชาติกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติขั้นตอนและวิธีการทำน้ำปลาระยองแบบดั้งเดิมมีดังนี้ 1. การเตรียมวัตถุดิบปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนต้องเป็นปลาที่สดใหม่จับขึ้นมาจากทะเลล้างทำความสะอาดให้สิ่งเจือปนออกจนหมดเกลือทะเลใช้เกลือเม็ดคุณภาพดีในอัตราส่วนปลา3ส่วนต่อเกลือ2ส่วนหรือปลา5ส่วนต่อเกลือ1ส่วนขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละพื้นที่2การหมักปลานำปลาและเกลือมาคลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั่วนำไปบรรจุลงในโอ่งดินเผาหรือบ่อหมักโดยรองก้นบ่อด้วยเกลือและโรยเกลือทับด้านบนสุดเพื่อป้องกันอากาศปิดปากโอ่งหรือบ่อหมักด้วยตาข่ายไนลอนและแผ่นกระเบื้อง 3. การตากแดดและการย่อยสลายนำโอ่งหมักไปตั้งไว้กลางแจ้งความร้อนจากแสงแดดจะช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายเนื้อปลาโดยเอนไซม์ธรรมชาติหมักทิ้งไว้เป็นระยะเวลาตั้งแต่6เดือนถึง1ปีครึ่งขึ้นอยู่กับสูตรและขนาดของปลา 4. การสกัดและการกรองเมื่อครบกำหนดเวลาเนื้อปลาจะย่อยสลายกลายเป็นของเหลวสีน้ำตาลแดงเรียกว่าหัวน้ำปลานำน้ำปลาที่ได้มาผ่านกระบวนการกรองเอาเศษก้างหรือสิ่งตกค้างออกจนได้ปลาที่ใสสะอาดนำไปบรรจุขวดหรือผ่านการฆ่าเชื้อเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาน้ำปลาระยองจึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์เมืองระยองที่ควรแก่การอนุรักษ์และรักษาไว้

0: ขยะเต็มไปหมดเลยจะทำยังไงดีเนี่ย
1: ไม่ยากเลยเธอเก็บคัดแยกขยะแล้วก็ไปขายในร้านขายของเก่าเท่านี้ก็ได้เงินแล้ว
0: คัดแยกขยะทำยังไงดีล่ะเธอ
1: พลาสติกขวดแก้วกระป๋องคัดไปต่างหากส่วนเศษอาหารเศษผักผลไม้ไว้ทำปุ๋ยหรือน้ำหมักชีวภาพ
0: ดีนะฉันจะทำอย่างเธอว่านี่ละคัดแยกขยะ
1: เริ่มได้ที่ตัวคุณ
0: เพื่อโลกที่สวยงามของเราท่านผู้ฟังคะเป็นข่าวดีของประเทศไทยนะคะทางประเทศญี่ปุ่นยังปักหลักอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็เดินหน้าที่จะยกระดับฐานยานยนต์ค่ะทางประเทศญี่ปุ่นยังเดินหน้าลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะฐานผลิตสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียนทาง BOI ได้เผยว่าในปี2568นักลงทุนญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไทยถึง302โครงการมูลค่ากว่า 1.13 แสนล้านบาทโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนที่มีมูลค่ากว่า 2.83 หมื่นล้านบาททางค่ายรถญี่ปุ่นรายใหญ่นะคะยังมีแผนลงทุนเพิ่มนะคะพร้อมที่จะยกระดับโรงงานสู่เทคโนโลยีใหม่รถไฮบริดและยานยนต์ไฟฟ้านะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นทางค่าย Isuzu Mazda Mitsubishi และ Honda นะคะไทยจึงยังเป็นหนึ่งในฐานผลิตยุทธศาสตร์สำคัญของญี่ปุ่นในภูมิภาคค่ะต้องเอ่ยคำนี้กันนะคะว่าอาริกาโตะค่ะ

เดินศึกษาธรรมชาติ3เส้นทางคือเกาะเสม็ดและเขาแหลมย่าในแต่ละเส้นทางมีพันไม้นานาชนิดเช่นต้นมะนาวป่าต้นไข่เต่าต้นขันทองพยาบาทต้นเสม็ดแดงและสัตว์ป่าเช่นอีเห็นเครือพังพรเล็กลิงสแหมกระรอกหลากสีนกนางแอ่นบ้านและนกฮูกเป็นต้นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมย่าจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเป็นอย่างมากจากที่จอดรถมีทางแยกขึ้นเนินเพื่อไปชมวิวพระอาทิตย์ตกและจะมองเห็นเกาะเสม็ดฝั่งทิศตะวันตกคืออ่าวพร้าวห่างออกไปประมาณ 6.5 กิโลเมตรการเดินทางควรใช้ความระมัดระวังเพราะว่าเป็นพื้นดินมีลักษณะลาดเอียงและขรุขระส่วนอีกเส้นทางเป็นการเดินไปทางท่าเทียบเรือเป็นทางคอนกรีตและสะพานไม้แผ่นหนาที่ทอดยาวเรียบพื้นดินชายฝั่งไปยังจุดท่าเทียบเรือและมีสะพานกระจกยื่นออกไปรับชมวิวทะเลซึ่งเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยและระยะทางใกล้กว่าเส้นทางแรกที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณที่ทำการอุทยานมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านพักลานกลางเต็นท์และร้านค้าสวัสดิการให้บริการส่วนบนเกาะเสม็ดมีพื้นที่กลางเต็นท์ให้บริการบริเวณอ่าวลูกโยนหาดทรายแก้วและอ่าววงเดือนและมีหน่วยพิทักษ์อุทยานตั้งอยู่บนเกาะทะลุและเกาะคูดีอีกด้วยสอบถามข้อมูลอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์038653034เว็บไซต์ www.dnp.go.th

0: ังที่เคารพรักค่ะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ1ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างวันที่8ถึง13กันยายน2569ทีนี้มาดูว่าจังหวัดไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้างนะคะค่ะโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายแห่งนะคะโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายแห่งหลังจากนั้นในช่วงระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569นะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ราชเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางด้วยค่ะโดยสามารถติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะจากหนังสือระฆังธรรมดับทุกข์ค่ะก็ให้ข้อคิดเรื่องของธรรมะเอาไว้นะคะให้เรามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้วิธีแก้ไขความผิดพลาดที่เรากระทำขึ้นแล้วโดยใช้ปัญญาพิจารณาถึงความจริงของสิ่งทั้งปวงนะคะโดยให้เอาอดีตมาเป็นครูเป็นบทเรียนในภายภาคหน้าตัดความว้าวุ่นเสียโดยทำวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งใจทำหน้าที่ให้เบิกบานทำงานให้ธรรมะธรรมแงงทำใจให้แจ่มแจ้งยอมรับกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีจิตใจที่แกร่งกล้านะคะไม่หวาดผวาในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าทุกคนนั้นก็มีความทุกข์ด้วยกันทุกคนไม่มีใครไม่มีทุกข์เมื่อรู้เช่นนั้นแล้วก็ขอให้ทุกข์จากความจริงอย่าทุกข์จากความคิดข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคิดมากทุกข์มากคิดน้อยทุกน้อยไม่คิดไม่ทุกยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกค่ะฝากธรรมะไว้เป็นแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะนี่คือช่วงท้ายของรายการคุยสบายได้ประเด็นนะคะทางสถานีอ่าวไทยบุรพาขอบพระคุณจริงๆสำหรับการติดตามรับฟังนะคะก็ขอฝากท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะคะที่เดินทางในช่วงหน้าฝนนี้ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะขับกันช้าสักนิดนะคะเวลาลุยน้ำท่วมก็เช่นเดียวกันนะคะต้องค่อยๆลุยล่ะค่ะต้องค่อยๆขับรถกันนะคะด้วยความระมัดระวังผู้ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ก็สวมใส่หมวกกันน็อกนะคะง่วงและเมาเราไม่ขับแล้วก็ไม่โทรศัพท์ระหว่างขับรถด้วยนะคะฝากกันไว้ด้วยในช่วงท้ายของรายการค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติหลังเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษตลอดช่วงบ่ายวันนี้ที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,800 ล้านบาทซึ่งส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์ความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างกว้างขวางโดยนายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมธิการวิสามันได้ชี้แจงว่าเสื้อกรอกของกรมการปกครองใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากของกอรมน.จึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน
3: เสื้อกรอกกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับทำไมมีราคาแพงเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าสำหรับโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบดิจิตอล100ล้านบาทจริงๆในยอดก็คือ85ล้าน5แสนบาทนะครับมีความจำเป็นเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
2: ด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือกรรมาธิการชี้แจงเสริมในส่วนงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนว่ากรรมาธิการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการโดยกำชับเหนือรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
4: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพ.ช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพ.ช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
2: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชวิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEsควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพเมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บาทปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financing หรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus เน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
6: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอุบาทเดิมเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อมวันนี้แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคต
5: นายเอกนิติธรประภาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิกฤตโลกเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 89.7 จากสถานการณ์อุทกภัยและต้นทุนพลังงานสูงด้านภาคเอกชนแนะรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
7: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ90ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึง 18.2% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ local content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
8: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
7: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสอทอกล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอานิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึง 110.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ31-32 บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหา นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ครั้งแรกว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
9: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดพวกการป้องกันเราก็จะมีโอว่าการป้องกันหรือจะป้องกันในด้านใดบ้างนี่คือเป็นคณะกรรมการที่เรื่องของโควิดนะครับตอนนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียหายใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้เรียกร้องแน่นอนครับผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เรียกร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมต้องเป็นเรื่องของคณะกรรมการช่วงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการ
1: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่ในช่วงร้อยละ5ถึง14ซึ่งในการปฏิบัติงานกทม.ได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้ 22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทมบริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
10: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Stand Alone ที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส ่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือนขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมืองฉนันท์ชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
11: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับหญิงคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันดิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
12: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
13: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ผู้คนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้งสองสถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
12: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายยศนันยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้งสองสถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาวนันมาลีรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วยทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
18: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
17: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐต้องล่มสลายด้านนายกิเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง ื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 12:57 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
19: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
20: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาวันนี้มาพบกันนะครับวันที่9เดือน9เลขดีนะเดือนดีนะครับวันดีจริงๆก็มีวันดีทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้แวดวงกีฬาอยู่กับครบนะทีมงานนะสายชนนิสานชนชัยคำรอดณถนนชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะก็วันนี้คงอยู่กันยาวๆนะฮะดึกๆนะเพราะว่าแฟนฟุตบอลนี่นะทั่วยุโรปทั่วใบใหญ่เขาจะดูฟอร์มนักเตะกันเพราะว่าต้องบอกว่าฟุตบอลเนี่ยนะนอกจากจะเตะกันในยุโรปแล้วนะครับเราจะได้เห็นอนาคตว่าใครจะได้บอลลงดอนะฮะทางด้านของผู้จัดการทีมประกาศมาแล้ว30นักเตะก็ประกาศมาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจมีนักเตะของค่ายลิเวอร์พูลอยู่หรือเปล่าไม่ได้สังเกตดูแต่ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยโอ้โหแชมป์ยุโรปนี่มาครบเลย10กว่าคนโอ้คงได้สักคนอะนะนะครับเมสซี่ก็มีนะเมสซี่ก็มีชื่ออยู่แล้วจะได้รางวัลอีกหรือไม่นะครับรอติดตามกันนะครับเดชธรชัยโสดานะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราก็เจอกันในวันนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับก็ยินดีดีใจกับวอลเลย์บอลชายไทยด้วยนะครับวันนี้ก็โชว์ฟอร์มสมราคาอีกละนะครับเป็นฝ่ายนะที่ตบเอาชนะหนุ่มนะจากชนิดไทเปไปนะครับค่อนข้างสูสีนะ3-2เซตนะครับในการแข่งขันนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม C นะทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับอันดับเรนกิ้งของโลกใน50ของโลกนะครับเจอกับชายนิทไทเปซึ่งเขาต่ำกว่าเราเขา53แต่ก็สูสีกันนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วนะโดยผลงานชนะรวด2นัดนะครับผู้ชนะเกมนี้ก็จะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับของเราอาจารย์ปาร์คนะครับซึ่งเป็นโค้ชปาหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับอาจารย์ปาร์คหรือโค้ชปาร์คของน้องๆนะโค้ชปาร์คกิวอนนะชาวเกาหลีใต้นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวไทยก็ส่งผู้เล่นชุดแรกก็เป็นบุญยฤทธิ์วงธรนะกัปตันทีมมีธนัทบำรุงพักดีนะทูปดิษฐ์พระพุทธนะอนุชิตพักดีแก้วนะนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำนะส่วนตัวรับอิสระก็เป็นนครินทร์อินทนูนะแล้วก็สลับกับทางด้านของพักขพลกว้างนอกนะครับชื่อไทเปเขามีตัวเก่งนะเป็นกัปตันทีมด้วยก็คืออยู่เซิงฉวังนะครับกัปตันทีมนะเล่นกัน5เซตยาวๆเลยวันนี้นะผมดูการถ่ายทอดสดทางYouTube นะครับนะแล้วก็ในช่องของโมโน29ก็ถ่ายทอดสดด้วยนะก็ดูไปนะครับในเซตแรกเนี่ยนะเราชนะไปก่อน25-23นะแล้วก็แพ้22-25แพ้23-25โอ้โหนะตามหลัง1-2เซตและ2เซตที่เหลือต้องชนะไงถึงจะเป็นฝ่ายชนะคว้าแชมป์กลุ่มชนะ25-22อีกแล้วนะครับและมาตัดสินกันเซตที่5นะแต้ม15แต้มนะทีมไทยตบแม่นกว่าคมกว่าชนะไป15-10ครับได้อีก2คะแนนนะรวมชนะ3นัดเป็น7คะแนนนะครับแชมป์กลุ่ม4รอบต่อไปนะรอบ8ทีมสุดท้ายก็จะไปเจอกับหนุ่มออสเตรเลียนะครับเป็นทีมอันดับที่42ของโลกอันดับที่2กลุ่ม A นะครับซึ่งรอบ2นั้นเนี่ยนะรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็จะแข่งขันกัน10-11กันยายน2569คราวนี้เชียร์กันละครับนะเชียร์กันละครับโอ้โหแล้วคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลหนุ่มไทยเนี่ยต้องบอกเลยนะความคลั่งไคล้ของแฟนคลับแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยไม่น้อยหน้าวอลเลย์บอลสาวไทยนะโค้ชปาร์คกีวอนนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็ลูกทีมหลังจากที่ชนิดไทเปนะชนะชนิดไทเปไป3-2เซตครบ8ทีมสุดท้ายด้วยการผลงานดีที่สุดเป็นอันดับที่3ในฐานะแชมป์กลุ่ม C นะครับนะแล้วก็ออสเตรเลียอันดับที่6อันดับที่2สาย A เขาดูคะแนนทั้งหมดนะครับแล้วก็รอผลงานอยู่อันดับที่3นะซึ่งทั้งแฟนคลับเนี่ยขอถ่ายรูปขอลายเซ็นกันนะคือนะข้างใครไม่แพ้สาวนะฮะวอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้มีดราม่ากันอีกแล้วนะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะดราม่าของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็จะมีอินฟูหรือผู้สื่อข่าวท่านนึงล่ะนะไปโพสต์เชิงบอกว่าไม่มีใครอยู่ในช่วงของเวลาวอลเลย์บอลสาวไทยตกต่ำอะไรประมาณนี้ก็มีเขานี่แหละที่จะอยู่เคียงข้างเอาเลยคุณผู้ฟังครับพอโพสต์แบบนี้ปั๊บเนี่ยกองเชียร์ที่ก็บอกว่าโอ้โหเชียร์วอลเลย์บอลมาโดยไม่ต้องออกยังไม่มีสื่อ ขาก็เชียร์อย่าเก็บวอลเลย์บอลไว้ให้กับตัวเองให้ดูตัวเองมีค่ากว่ากระแสประมาณนั้นนะก็บินดาบ้างกันนะไปหาอ่านเอาไปหาอ่านเอามาเล่าแค่นี้แหละนะครับบอกว่าวอลเลย์บอลเนี่ยนะสาวไทยที่ผลงานเลิศอยู่เป็นเลิศอยู่ในขณะนี้นะไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของกันทั้งหมดเชียร์กันทั้งหมดนะครับใครจะออกหน้าออกตามากน้อยก็แล้วแต่กันไปนะครับแต่ทุกคนก็เชียร์รักวอลเลย์บอลนะไม่แพ้กันนะครับนะฮะเรื่องของเทนนิสนะครับจากวอลเลย์บอลแล้วนะเราจะรอแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับ10ถึง11นะรอบ2 10ถึง11กันยายนโปรแกรมอย่างไรเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะนะครับไปดูเทนนิสสาวเทนนิสหนุ่มไทยนะครับบูมกฤษฎิ์สำเร็จกับแม็กซี่แม็กซิมัสพราพลโจนนะครับไปแข่งขันเทนนิสอาชีพ ATP Challenger 50นะครับ Frontier Challenger 3เงินรางวัล 63,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า2ล้านกว่าบาทนะฮะที่เวียดนามนะครับ2หนุ่มไทยนะบูมกฤษฎิ์สำเร็จกับแม็กซี่แม็กซิมัสพราพลโจนเนี่ยนะฮะก็ลงแข่งขันนะครับก็โดยรอบแรกบูมกฤษฎิ์นะครับมือ486ของโลกเอาชนะสิทธารถราวัตนะจากอินเดียนะครับ2ต่อ1เซต62 67ไทเบรก76และ62นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับยูตะชิมิสุจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมือ396ของโลกมือวางอันดับที่7ของรายการนะครับแม็กซี่ครับแม็กซิมัสมือ489ของโลกเจอกับฟอรองบัคส์นะครับจากฝรั่งเศสมืออันดับ303ของโลกมือ4ของรายการนะครับปรากฏว่าแม็กซี่นะเอาชนะฟอรองบัคไปนะ2ต่อ1เซตเช่นเดียวกันนะครับแพ้ไปในเซตแรกเนี่ย0ต่อ6กลับมาชนะ6-3และ7-6ไทเบรก7-4นะเข้าสู่รอบ2เจอกับหนุ่มญี่ปุ่นครับฮิโรกิโรมิยะนะครับมือ518ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับนะผลการแข่งจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของเอเชียนเกมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับเป็นประธานในการเปิดงานรวมเชียร์ขอไปนะครับรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมนะครับรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026นะครับแล้วก็พิธีปิดโครงการการแข่งขันชิงแชมป์โลกแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครนะประจำปีงบประมาณ2569นะครับแล้วก็มีทางด้านของอาจารย์ชัดชาติสุทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและกกท.มีนางปรปาสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและกีฬามวยนะครับมีตัวแทนของมีกองทุนด้วยผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะฮะคุณธนกิจจันทุมนะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานครนะคุณธีรชัยวุฒิธรรมนะครับแล้วก็ผู้แทนจากสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่าแห่งประเทศไทยนะครับผู้ฝึกสอนนักกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมนะที่ห้องราชพฤกษ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่ากีฬาเอเชียนเกมเนี่ยเป็นหนึ่งในมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะของทวีปเอเชียนะครับเป็นเวทีที่นักกีฬาทุกคนแสดงศักยภาพความมุ่งมั่นความสามารถในนามประเทศนะครับรวมถึงนักกีฬาของไทยก็จะสร้างความมุ่งมั่นศักยภาพของนักกีฬาประเทศไทยไปแข่งขันนอกจากไปแข่งขันแล้วไปประชาสัมพันธ์การแข่งขันไปประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ทุกคนได้รู้จักนะครับแล้วก็ขอนะฮะเราช่วยกันส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยพร้อมย้ำว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนากีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาการสนับสนุนสมาคมกีฬาและการจัดสรรทรัพยากรผ่านกลไกของภาครัฐและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาในการแข่งขันระดับนานาชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีบอกว่ากกท.ก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการสนับสนุนสมาคมกีฬาและนักกีฬาไทยนะฮะตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของการแข่งขันการประสานงานกับสมาคมกีฬาการบริหารการจัดการงบประมาณจนถึงการดูแลด้านเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้สมาคมกีฬาเนี่ยนำทรัพยากรไปใช้เตรียมนักกีฬาได้อย่างเต็มที่นะฮะภารกิจของกท.ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันนะครับแต่ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนตลอดนะในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะเพื่อให้นักกีฬานะครับทุกสมาคมกีฬาได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและก็การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นี้นะครับจะเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมสูงสุดและ สามารถมุ่งมั่นในทำหน้าที่ในสนามอย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพนะครับพร้อมเชียร์ไปด้วยกันนะครับเราจะร่วมเชียร์กันนะครับร่วมใจนะเชียร์ไทยไปด้วยกันนะครับนะฮะในเรื่องของนักกีฬาไทยนะครับนักกีฬาไทยต้องการผู้เล่นคนที่12นะกองเชียร์ผู้เล่นคนที่7นี่นะถ้าเกิดวอลเลย์บอลแข่งกัน6คนเนี่ยเราจะเป็นผู้เล่นหมายเลข7นี่นะถ้าฟุตบอลแข่งกัน10คนเราจะเป็นผู้เล่นหมายเลข12นี่นะเรารวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญให้นักกีฬาไทยก้าวเพื่อคว้าชัยชนะนะครับการถ่ายทอดสดนอกจาก AIS Play นะครับในรูปแบบของ OTT นะครับในแพลตฟอร์มของ AIS ได้ถ่ายทอดเกือบทุกทัวร์นาเมนต์เลยทีเดียวนะครับใน Free TV นะครับช่อง Digital TV นะครับก็ NBT ช่องของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะเป็น1ช่องที่ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีช่องอื่นๆ PP TV ไทยรัฐ TV ต่างๆนะครับร่วมกันในการหมุนเวียนถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ช่องของ T-Sport 7ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับส่วนนักกีฬานะครับแต่ละประเภทชุดกีฬาของสมาคมกีฬานะฮะก็พร้อมที่จะเดินทางไปนะครับพลเรือเอกชยุทธนาเวศภูติกรนะครับผู้จัดการทีมเรือใบทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเนี่ยครับก็ให้วาดนะครับให้กับนักกีฬาทั้ง12คนนะครับแล้วก็ทีมมาสตาฟโค้ชนะแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งความการซ้อมของนักกีฬาทีมเรือใบทีมชาติไทยเนี่ยนะครับมีกำหนดการซ้อม9ถึง22กันยายนนะครับแล้วก็จะมีรอบแข่งขันจริงก็คือ23กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับพลเรือเอกชยุทธก็บอกว่าขอให้นักกีฬานะมุ่งเน้นนักกีฬานะไปปรับสภาพแวดล้อมของสนามแข่งขันสภาพลมสภาพคลื่นกระแสน้ำและสภาพอากาศตลอดจนเก็บข้อมูลด้านเทคนิคเพื่อนำวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเรามีนักกีฬาของเราอดีตก็จะมีทางด้านของน้องตั้มนะนาวีธรรมสุนทรคนนี้จะของเหรียญเงินประเภท Optimist Asian Game 2006นะจะร่วมแข่งขัน Asian Game ครั้งที่6จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองด้วยนะจับคู่กับเนครับนิชาภาไหวไวนะครับลงแข่งขันในประเภท470นะครับก็ทั้งคู่คาดหวังว่าจะได้เหรียญนะครับแล้วก็สมาคมแข่งขันเรือใบนะสมาคมกีฬาเรือใบก็มั่นใจว่าจะได้สัก 3-4 เหรียญนะครับโดยเฉพาะประเภทอาร์กาโฟหญิงนะครับน่าจะได้เหรียญทองเพราะนักกีฬาของเราอยู่ในระดับต้นๆของเอเชียเลยนะครับจากนั้นทีมแบดมินตันนะครับของเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะพลอากาศเอกมนทนสัชกรนายกสมาคมนะของสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับบอกว่ามั่นใจเลยครับว่าแบดมินตันคราวนี้1ถึง2เหรียญได้แน่นอนนะครับทั้งบุคคลและทีมแล้วก็ข่าวดีนะครับเดชาพลภัวรานุเคราะห์น้องบาสนะครับอาการบาดเจ็บหัวเข่านะที่ต้องถอนตัวจากการแข่งขันก่อนหน้านั้นเนี่ยนะในการจับคู่กับเฟรมพิศราเพียรสามพรานตอนนี้อาการบาดเจ็บหายกลับมาแล้วนะแล้วก็ได้จับคู่ลงกับเฟรมอย่างแน่นอนและมั่นใจและจะได้เหรียญ นะครับส่วนเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็มีความฟิตกลับมานะไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วนะครับซึ่งการแข่งขันแบดมินตันรายการนี้เนี่ยนักกีฬาของเราก็คาดหวังนะฮะ1-2เหรียญ นะครับโดยเฉพาะโค้ชส้มนาวาอากาศโทหญิงสราลีทุ่งทองคำผู้จัดการทีมแบดมินตันชุดนี้นะก็บอกว่าวิวกุลุทธวิทยสารแล้วก็เมรัชนกอินทนนท์เนี่ยจะนำทัพนักแบดมินตันของเราเข้าแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้วิวนะถ้าแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่มีโอกาสคว้าเหรียญ นะส่วนเมรัชนกอินทนนท์จะผนึกกำลังกับมิวพรประวิช่อชูวงนะครับซึ่งเพิ่งได้เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026นะครับซึ่งทั้งเมย์และมิวไม่มีอาการบาดเจ็บนะอยู่ที่ช่วงของการเรียกความมั่นใจนะก็มีโอกาสได้ลุ้นเหรียญรางวัล นะครับแล้วก็ข่าวดีอย่างที่ผมบอกนะครับบาสเดชพลภัวรานุเคราะห์นะครับกับอาการบาดเจ็บหัวเข่าในช่วงแข่งขันก่อนหน้านั้นในเดือนสิงหาคมในแบดชิงแชมป์โลกหายทันครับนะตอนนี้กำลังสร้างความมั่นใจนะครับในการจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะครับหญิงคู่ไม่ว่าจะเป็นมูนากับอันนาครับบัญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับน้องแพทกับน้องกัจจังฮะฮาไรทิพย์มิจาดกับณปภากรตุงคสถานก็จะเป็นคู่ดาวรุ่งที่พร้อมที่จะสร้างโอกาสเข้ามาลุ้นเหรียญ นะครับรวมถึงชายคู่ที่มีพีรัชชัยสุพรรณกับโอโมภักพลธีรรัตน์สกุลจะสร้างเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนรอเชียร์กันนะครับมากรรมกีฬาเอเชียนเกมแข่ง4ปีครั้งแล้วก็นักกีฬาจะแข่งขันในนามทีมชาติไทยนะแตกต่างจากการเล่นอาชีพนะครับซึ่งนักกีฬาเล่นอาชีพแข่งขันเพื่อตัวเองแต่นี่คือไปในนามทีมชาติไทยธงชาติไทยนะอยู่ที่หน้าอกนะไทยแลนด์อยู่หลังเสื้อนะนักกีฬาก็จะเล่นนะเพื่อทีมชาติไทยนะแล้วก็นะก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดและสามารถลุ้นนะครับว่า1-2เหรียญของแบดมินตันมีอย่างแน่

ลูกครึ่งนะซึ่งผลงานได้ดีนะอย่างน้องน้องวิวนะวิลเลียมแมคคินสันลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับในรุ่น IQ ฟรอยนะรุ่นทั่วไปชายแล้วก็มีน้องวานนะครับวัชราวิทย์ทนอุบนะครับประเภท IQ ฟรอยอายุไม่เกิน19ปีนะฮะตามไปด้วยนะวันที่14นะก็คุณพัฒนาบุญยศสวัสดิ์นะเลขาธิการสมาคมกีฬาวีลเซิร์ฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะชิงเงินเหรียญทองนะนักกีฬาของเราก็ไปเก็บตัวล่วงหน้าเหมือนกันนะเพื่อคล้ายๆกับเรือใบอ่ะนะวีลเซิร์ฟก็เล่นกับน้ำเล่นกับทะเลนะครับก็ไปเล่นกับลมเล่นกับคลื่นนะก็ไปเรียนรู้เรื่องของลมคลื่นนะครับที่สนามแข่งขันจริงนะครับลมที่ญี่ปุ่นคลื่นที่ญี่ปุ่นเหมือนกับที่ภูเก็ตนะแรงสูงขนาดนั้นเลยนะนักกีฬาของเราเก็บตัวทั้งไปพัทยาทั้งไปภูเก็ตและบางทีก็หลายคนลูกครึ่งก็ไปเก็บตัวอยู่นู่นออสเตรเลียนะครับแล้วก็ทางด้านของคลื่นของญี่ปุ่นนะที่นาโกย่าเนี่ยไม่แตกต่างจากไทยเท่าไหร่นะครับนักกีฬาของเราก็ไปเดินทางไปเก็บตัวนะซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ใช้เวลาการซ้อมนี่ก็ไปคุ้นเคยกันนะครับ 9-4 กันยายนก่อนที่จะแข่งขันนะครับนี่ทีมวินเซิร์ฟนะครับโอ้นะก็ชื่นใจนะนักกีฬาของเราเดินทางไปแข่งขันแล้วเราก็รอเชียร์นะนะครับ4ปีครั้งเดียวนะคือตั้งเป้าไว้14เหรียญทองผมก็เชื่อว่าเกิน10แน่นอนอ่ะนะมีการลุ้นถึง15ด้วยอ่ะนะครับเอ้ามาดูเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโบรุสเซียดอร์ทมุนด์กับเบียร์เรอลนะที่สนามซิกนัดอิตูนาปาร์กนะครับคู่นี้ถึงแม้ว่าดอร์ทมุนด์จะชนะไป3-2แต่ว่ามีเหตุเซอร์ไพรส์เหตุที่โอ้โหแทบจะตกใจเหมือนกันเมื่อคืนที่ผ่านมานาทีที่26ครับคอนสแตนติออสคาเรซานะครับนักเตะของเสือเหลืองดอร์ทมุนด์นะจ่ายบอลให้เพื่อนปั๊บแล้วเจ้าตัวก็ซุดลงกลางสนามแล้วก็ส่งสัญญาณนะบอกว่ามีปัญหากับทางร่างกายนะเจ้าที่ต้องมาดูแลนะครับแล้วก็เกมหยุดชะงักไปนะพาขึ้นเปลออกจากสนามนะครับปรากฏว่าแพทย์ก็ลงนะครับแจ้งว่าทางด้านของคอร์ดิซาร์มีปัญหาเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะฮะส่งไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ดูอาการอย่างใกล้ชิดนะครับก็อายุแค่18ปีนะเพิ่งย้ายมาจากสโมสรแก๊งนะครับจากเบลเยียมนะแล้วก็ลงสนามมาแล้ว5นัดนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับก็ขอให้หายกลับมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากมายนะครับสำหรับคอนสแตนติออสคาริซาร์นักเตะของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับดอร์ทมุนด์ชนะนะ3-2นะครับส่วนเมื่อวานนี้เอลิงฮาลันนะครับอย่างที่บอกอ่ะโอ้โหยิงกระจายหายห่วงนะครับแล้วก็จะยิงต่อไปได้อย่างเรื่อยๆแหละนะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็พาแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะปอร์โต2-0เจ้าตัวหลังจากที่ตัดผมทรงใหม่เนี่ยนะฮะผมสั้นกว่าเดิมนะครับหล่อเหลาเอาการเชียวนะแต่ฝีเท้าก็โอ้โหเก่งพร้อมกว่าหน้าตานะครับยิงไป2ลูกอ่ะนะครับโอ้ก็ทำให้ทีมเรือใบสีฟ้านะเก็บ3คะแนนนะครับในการชนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะด้วยชัยชนะเหนือปอร์โต2-0นะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับส่วนปอร์โตเจอกับเรอัลเบติสนะครับเออร์ลิงฮาลันนะฮะยิงประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้ว36ประตูนะครับแล้วก็เป็นดาวซันโวสูงสุดของเรือใบสีฟ้าในรายการนี้นะครับก็36ประตูอดีตนั้นเคยมีกุนอาเกโรนะอดีตนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาตอนนี้แขวนสตั๊ดไปแล้วนะน้องกุนอาเกโรนะซึ่งมีปัญหาเรื่องของหัวใจใช่ไหมตอนนั้นยิงไป3ประตูใน36ประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะแต่เชื่อว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับนัดหน้าก็แซงแล้วนะอาจจะเป็น37 38 39 40ประตูอ่ะนะครับนะก็คู่อื่นๆนะครับก็เรอัลมาดริดนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลาน2-1นะครับคนที่ยิงประตูนะครับ1-0ก็เคเลียนเอ็มบัปเป้นะลูกที่2ก็เฟเดวันเรเล่นะครับเฟเดวันเวเดนะครับ2-0ส่วนอินเตอร์มิลานตีไข่แตกได้จากคาร์ลอสอากุสโตท้ายเกมในครึ่งหลังนะครับโฮเซ่มูรินโญ่นะเข้ามาถ้วยนี้เป็นสมัยที่19แล้วนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะเหนื่อยเล็กน้อยนะแต่ก็ชนะคว้า3แต้มนะครับนัดต่อไปเรอัลมาดริดนะจะไปเยือนโรม่าในถ้วยใบนี้นะครับส่วนอินเตอร์มิลานเจอกับคลับบรุกนะครับอ่
แอสตันวิลล่าทีมที่ผมแอบเชียร์ลุ้นเชียร์อยู่นะครับนะชนะสักทีและยิงประตูได้ด้วยนะเอาชนะคลับบรูคจากเบลเยียม3ประตูต่อ2นะครับไปเยือนด้วยนะนะชนะนะครับจอห์นแมคกินยิงลูกแรกนะครับแต่ว่าคลับบรูคตีเสมอจากอูโก้เวทเซนนะครับเอเมเลียบูเอนเดียนะครับยิงให้นำ 2-1 อีกนะครับแล้วก็นิโคลัสแจ็คสัน 3-1 นะครับนิโคลัสแจ็คสันนี่น่าจะย้ายมาจากเชลซีนะครับ

0: แล้วก็ท้ายเกมนะครับนิโคลายเทโซลีนะยิงจุดโทษให้กับคลับบุกไล่มานะ 2-3 แต่ไม่พอฮะนะแค่นี้ก็พอแล้วสิงห์ผงาดบอกว่าพอแล้วอย่ายิงเยอะนะให้ฉันชนะบ้างนะฮะก็เป็นชนะนัดแรกในฟุตบอลลีกในฤดูกาลในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะก็ได้3แต้มแต่ในฟุตบอลลีกของพรีเมียร์ลีกยังไม่ชนะเลยนะแอสตันวิลล่าเนี่ยนะครับนัดต่อไปของอาร์เซนอลนะในถ้วยใบนี้นะครับเจอกับเฟเนบาเช่นะครับส่วนคลับบรุกบุกไปเยือนอินเตอร์มิลานนะวันที่13ตุลาคมนะครับนี่คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแม่นะเตะกันเพิ่งนัดแรกนะทางด้านของอะไรนะออฟต้าแอนาลิซ์นะครับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์จำลองการแข่งขัน 10,000 ครั้งนะประเมินโอกาสว่า36สโมสรนะว่าใครจะได้แชมป์คุณฟังเชื่อไหมล่ะเขาบอกว่าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์อ่ะ 90.9% นะฮะโอ้โหมองได้ยังไงนะตามลงมาด้วยบาเยิร์นมิวนิก 19.4% นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ 12.3% นะบาร์เซโลนาอยู่ที่ 8.2% นะส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงนะแชมป์2สมัยติดนะแต่ง5นะครับโอกาสคว้าแชมป์ 7.1% นะครับเออนะลิเวอร์พูลก็นู่นละ9ถึง10ก็เป็นลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินเตอร์มิลานแอสตันวิลล่าตามลำดับนะครับโอ้นะก็ยาวๆกันไปนะครับคืนนี้ลิเวอร์พูลแข่งคุณด้วยนะได้คุยกันนะครับก่อนหน้านั้นผมคุยเรื่องของบาลังดอนะครับนะฮะกุนซือที่มีโอกาสลุ้นรางวัลบาลังดอที่มีการประกาศรายชื่อมานะคุณผู้ฟังคิดว่าใครจะได้นะมิเกลอาร์เตต้าอาร์เซนอลลุยเดลาฟอนเต้ทีมชาติสเปนนะครับอูนายเออร์มอรี่อัสตันวิลล่าเวชองคอมพานีบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ลุยเอนริเก้ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับทั้ง5คนมีผลงานที่แบบโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าสุดยิ่งใหญ่อะมิเกลอาร์เตต้าก็คว้าแชมป์กับอาร์เซนอลลุยเดลาฟอนเต้ก็แชมป์ของสเปนนะอูนายเออร์มอรี่ก็พาอัสตันวิลล่าคว้าแชมป์เวชองคอมพานีเนี่ยถ้วยแชมป์ในประเทศเยอรมนีก็กวาดกันหมดนะฮะลุยเอนริเก้อย่างที่บอกนะฮะยูฟ่าแชมป์ลีกแล้วก็แชมป์ลีกของฝรั่งเศสใครจะได้ก็รอติดตามนะต้องมีคนหนึ่งนะครับที่ได้นะครับส่วนอีก4คนไม่ได้นะครับส่วนนักเตะเนี่ยนะของ30คนที่ประกาศรายชื่อมานะครับนักเตะยอดเยี่ยมบอลลงดอนะ2026นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงเขามีถึง10คนนะไม่ว่าจะเป็นฟารานตอร์เรสคาวิซาคาวาสเตเลียมากินยอสอุสมานเดมเบเล่วิดินญานะครับคร่าวๆนะที่เป็นตัวเต็งนะครับส่วนคนอื่นๆนะที่เหลือจากลีกสโมสรอื่นๆแฮร์รี่เคนมีชื่ออยู่นะวินิซูจูเนียนะครับฟาเบียนรุยนะครับวิลเลียมซาลิบานะดายูอูบาเมกาโน่นะบูโน่เฟอร์นันนะจากแมนยูนะโปรตุเกสนะครับปาวคูเรซี่มาคูคูเรย่านะหนุ่มผมฟูนะครับชูดเบลลิงแฮมนะครับลุยดิอาสนี่นะลามินยามานนะครับเออร์ลิงฮาเลนก็มีชื่ออยู่นะครับรวมถึงเลโอเมสซี่ซาเดโอมาเน่นะครับนะก็จะมีคนหนึ่งนะที่ได้รางวัลไปจะเป็นใครก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับเมื่อคืนนี้มีคาราบาวครับด้วยนะฮะซันเดอร์แลนด์ชนะเฮาซิตี้ 1-0 นะครับคริสตัลพาเลซชนะมิดเดิลสโปร์ 3-0 บอนมัดชนะลินคอล์นซิตี้ 4-0 นะครับมินวอลแพ้นิวคาสเซิล 0-1 นะครับค่ำคืนนี้เชลซีเจอกับลีดยูไนเต็ด 2:00 นะครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสตุตการ์ดเจอกับไวกิ้งนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับกาลาตาสรายในค่ำคืนนี้นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับชุดใหญ่แล้ววันนี้ขอประเดิม3แต้มเจอกับสโลวานบราติสซาวานะครับนะก็รอติดตามกันนะคู่อื่นๆก็จะเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาเจอกับเฟเยนูสนะครับบาร์เซโลนามีฮันซี่ฟริกนะครับคุมทีมส่วนเฟเยนูสก็มีโจวานนี่ฟรานบ็อกเฮิร์สนะครับนักเตะสำคัญของบาร์ซ่าน่าจะลงครบนะครับลามินยามันนะครับเปตรีโรดี้โรมันโลเปสนะครับแอนโทนีกอร์ดอนราฟินญานะแอนโทนีกอร์ดอนเพิ่งซื้อไปจากนิวคาสเซิลมาอยู่บาร์ซ่านะครับนะก็อยู่ที่ว่าทางด้านของเฟเยนูสจะยันได้อยู่หรือเปล่านะครับปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับสโลวานบราติสลาวาก็ชุดใหญ่นะครับประเดิม3แต้มในค่ำคืนนี้ส่วนลิเวอร์พูลนะครับเจอกับแอตเลติโกมาดริดคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นนะครับยิงกันเยอะด้วยนะฮะลิเวอร์พูลอันโตนิโอลิอาโอล่านะครับก็ประเดิมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะไม่มีนักเตะที่เจ็บนะครับนะเคียซ่าเอนโดไม่มีชื่อนะครับอูโกเอเดเก้นะอูโก้ไอติเก้เนี่ยเจ็บเอ็นร้อยหวายนะฮะคอนเนอร์เบสลีย์นะฮะโจวานนี่เลโอนี่นี่เจ็บหัวเข่ายังไม่หายเลยนะครับโจโกเมสแหละจะหายกลับมาทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะ ก็มีนักเตะคนหนึ่งที่เล่นทานได้ก็คือโรนันอาราโฮนะครับโรนันอาราโฮคนนี้ซื้อไม่ใช่สิยืมมานะจากบาร์ซ่านะนะครับคนอื่นๆนะไรอันอัฟเฟนแบกนะครับอเล็กซิสแม็กอเลสเตอร์มีข่าวเหมือนกันนะสโมสรยังไม่ยื่นต่อสัญญาฉบับใหม่นะจะหมดปีหน้าแล้วเจ้าตัวออกมาไหมรักสโมสรลิเวอร์พูลมากนะครับแต่ยังรอสัญญาอยู่นะว่าจะมาเมื่อไหร่นะแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยนะอีซักเนี่ยนะก็จะเป็นกองหน้าตัวเป้าสำคัญแล้วครับเพิ่งยิงมาในล่าสุด2ประตูฟอร์เรนเวียสรีโอเอ็นกูโมฮานะครับนะแล้วก็บิ๊กตอร์มุนยอสเนี่ยฟอร์มแอสซิสต์ทั้งยิงด้วยนะครับเจอกับแอตเลติโกมาดริดในค่ำคืนนี้ที่มีเดโก้เชียวเมเน่นะครับนักเตะสำคัญนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะรู้ไส้รู้พุงกับนักเตะลิเวอร์พูลอย่างดีนะเจอกันทุกครั้งก็สรุปกันทุกครั้งนะครับแล้วก็จะมีนาโปลีเจออาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลกับชุดใหญ่แล้วครับนะทางด้านของอัลเบรซีเอเซ่นะมาตินโอเดกาดบูกาโยซาก้าก็จะเป็นนักเตะสำคัญของทีมรวมถึงคาร์เดนไรท์ด้วยนะครับจะไปเยือนนาโปลีนะก็น่าสนใจนาโปลีมีฮอยลุนนะมีทางด้านของเควินเดบรอยด้วยนะครับเอาละผลเป็นยังไงพรุ่งนี้มาแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะไชนีสไทเป3-2เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนาอันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:46 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานคร เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจำปีการศึกษา2567-2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา2567-2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นวันนี้ในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และกิติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่วันนี้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีอาคารชั่วคราวตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐท้องถิ่นเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอกภาพสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรีการนำเสนอ8ชุดไทยพระราชนิยมและสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำดอกไม้จันทร์ดอกพิกุลดอกไม้ประจำจังหวัดสำหรับใช้ในพระราชพิธีเดือนธันวาคม2569โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีนำคณะวิทยากรมาสาธิตและให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมลงมือทำจริงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง
2: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีเพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวนหนึ่งหลังในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนออนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานของดีเมืองนราประจำปี2569
3: นายธนาวิทย์ชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569วันที่12ถึงวันที่21กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็น1ใน5กองงานหลักโดยตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสได้จัดการประชันเสียงนกเขาชวามาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่42แล้วในแต่ละปีจะมีผู้ส่งนกเขาชวาเข้าประชันเสียงจำนวนมากทั้งจากในประเทศและต่างประเทศถือเป็นสนามการประชันเสียงที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างมากทั้งนี้การประชันเสียงนกเขาชวาปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาภายในงานของดีเมืองนราในวันที่17กันยายนซึ่งขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกล
4: นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปจำนวน400คนเข้าร่วมรับบริการในโครงการตรวจวัดค่าสายตาก่อนดำเนินการประกอบแว่นส่งมอบให้ในภายหลังโดยโครงการดังกล่าวเกิดจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยปัญหาด้านสายตาของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังต้องประกอบอาชีพหรือดูแลบุตรหลานในครอบครัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยที่ผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว4ครั้งรวม 1,600 คนและในปี2569นี้ได้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในอำเภอบางสะพานอีก400คนสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติน
5: างยุติกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์ไทยเชื่อมโลกสอดคล้องนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งผลักดันทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมท่องเที่ยว4เส้นทางพิพิธภัณฑ์ได้แก่เส้นทางรักนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์ในวันนี้เส้นทางมหาวิทยาลัยมหิดลศาลา ายาในวันที่19กันยายนเส้นทางมิวเซียมสยามสำรวจชุมชน2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่20กันยายนและเส้นทางพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญวันที่21กันยายนเพื่อเชื่อมโยงผู้คนชุมชนและประเทศไทยเข้ากับประชาคมโลกด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สลาวุฒิเวชกิจผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์ในกำกับดูแล40แห่งและร่วมมือกับชุมชนโดยรอบสร้างพื้นที่เรียนรู้อย่างเท่าเทียมมาลชโยรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจับมือเอกชนสร้างระบบนิเวศสุขภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพไทยสู่ Medical Investment Hubตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้ร่วมวิจัยพัฒนาและเป็นฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพของภูมิภาค
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและนายดรูออโต้ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัท MSD ประเทศไทยจำกัดหรือ MSD ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนระบบนิเวศสุขภาพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ MSD โดยนายพัฒนากล่าวว่าไทยกำลังเดินหน้ายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพให้เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ผ่านนโยบาย Medical Investment Hub ใน3เสาหลักได้แก่ Service Hub Research and Development Hub และ Product and Health Manufacturing Hubโดยตั้งเป้าสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ GDP และยกระดับขีดความสามารถแข่งขันด้านสุขภาพจากอันดับ56สู่50อันดับแรกของโลกความร่วมมือกับ MSD ครั้งนี้ครอบคลุมการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีน HPV และ PCV การลงทุนทดลองทางคลินิกราว 2,500 ล้านบาทในปี 2026-2027 และต่อยอดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยความสมัครใจสำหรับยา HPV PEP ซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยพัฒนาศักยภาพด้าน API และการผลิตในประเทศมากขึ้นพร้อมตั้งเป้าระยะยาวยกระดับไทยจากผู้ซื้อและผู้นำเข้านวัตกรรมสู่ผู้ร่วมพัฒนาและฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพยั่งยืนและจะเป็นต้นแบบในการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำรายอื่นต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการอาทิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์นมโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่29กันยายนนี้ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังมาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดากับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการมูลค่าราว 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดามีผลบังคับใช้หลังเที่ยงคืนของวันที่8กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการในอัตราร้อยละ50เมื่อเดือนที่แล้วด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดากล่าวว่าการที่แคนาดาลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดย่อมมีต้นทุนที่ต้องแลกมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบเบรนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 มาอยู่ที่ 100.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในวันนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันดิบเบรนสูงกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 มาอยู่ที่ 94.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ25นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานถึง6เดือนเริ่มริบหรี่หลังทั้ง2ฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบียและอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงที่เป็นทางเลือกสำคัญนอกเหนือช่องแคบฮอร์มูซคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้ตรวจพบทหารเกาหลีเหนือรุกล้ำเส้นแบ่งเขตทางทหารหรือ MDL ซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในจุดที่เกาหลีเหนือกำลังเสริมแนวป้องกันมากกว่า20ครั้งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีรายงานรวมทั้งหมด17ครั้งอย่างไรก็ตามการรุกล้ำดังกล่าวไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแต่อย่างใดคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้ดำเนินการตอบโต้ด้วยการยิงปืนเตือนภายใต้กฎการใช้กำลังและกำลังพิจารณาแนวทางในการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนรวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจภายในเขตปลอดทหาร DMC ฝั่งทางตอนเหนือต่อไปแล้วฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันตบเอาชนะไชนีสไทเปไปได้3ต่อ2เซต25 23 22 25 23 25 25 22และ15ต่อ10เก็บเพิ่ม2คะแนนทำให้แข่ง3นัดมี7แต้มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม C ไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ2ของกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในระหว่างวันที่10ถึง11กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport TV ช่อง29เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะคิมเซบอนมือวางอันดับ2ของรายการและมือ69เยาวชนเอเชียจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4และมือ80เยาวชนเอเชียที่เอาชนะสวาระปาวาจากอินเดียมือวางอันดับ8และมือ135เยาวชนเอเชียมาได้2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ1ด้านชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์เอาชนะกานเรศครูศักดิ์กยวงศ์2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภิวัตเครือวันที่เอาชนะจายเชิญชาญจากมาเลเซีย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ2นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026พร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจรวมไปถึงความภาคภูมิใจให้ทุกคนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั้นประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุด
10: เราเองก็มีการทำงานร่วมกับสารทูตแล้วก็มีหน่วยงานของกกท.เราที่เดินทางไปร่วมด้วยจะทำงานร่วมมือกับทางญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของสภาพอากาศความเสี่ยงต่างๆซึ่งต้องประเมินตลอดการแจ้งเตือนการดูแลก็ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับโดยความร่วมมือทั้งไทยและก็ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพเองก็ดูแลอย่างดีเพราะงั้นก็อะไรที่ประเมินความเสี่ยงแล้วถ้าจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการใดๆเนี่ยทางไทยเองกับทางญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพก็พร้อมที่จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องข้อมูลในเรื่องของแผนการปฏิบัติพยพอะไรก็ตาม
9: นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เริ่มที่ทีมแบดมินตันทีมชาติไทยโดยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ต้องติดตามสภาพร่างกายเป็นรายบุคคลพร้อมเชื่อว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 1-2 เหรียญรางวัลทั้งประเภทบุคคลและทีมซึ่งวิวกุลวุฒิวิทิศสารและเมรัชนกอินทนนท์จะเป็นกำลังหลักนอกจากนี้หญิงเดี่ยวยังมีหมิวพรปวีช่อชูวงศ์เจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026ซึ่งไม่มีอาการบาดเจ็บและกำลังมั่นใจส่วนคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ซึ่งเจ็บเข่าจากศึกชิงแชมป์โลกอาการไม่รุนแรงและอยู่ระหว่างฟื้นฟูเพื่อกลับมาจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานขณะที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้ากว่า2สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบสภาพสนามแข่งขันจริงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวล่วงหน้าจะช่วยให้คุ้นเคยกับสภาพลมสภาพอากาศและคลื่นทะเลในสนามจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกาศเปิดตัวมาริโอซิลวาเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่สู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 แทนที่มาร์คแจ็คสันที่ขอลาออกโดยจะเริ่มประเดิมคุมทัพปราสาทสายฟ้าในเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 18:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
12: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
13: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
11: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
14: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาที่ไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผลอมือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์ชกชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์ชกชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีๆพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่สามพี่สี่เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลเธอเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

อีก2ปีต่อมาผมสอบเอนทรานซ์ไม่ติดตามคาดผมออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอิสระเช่าหอพักแถวหน้ารามหลังจากนั้นไม่นานนักผมกับเพื่อนหุ้นกันขายเสื้อผ้ามือสองชีวิตก็เริ่มห่างเหินแล้วก็ตัดขาดจากครอบครัวจะมีก็เพียงพี่สี่ที่เรียนรามเหมือนกันเธอจะคอยแวะมาหาส่งข่าวที่บ้านให้ทราบเป็นระยะแม้บางครั้งผมจะย้ายหนีไปขายซอยอื่นพี่สี่ก็ยังคงตามเจอแปลกแต่จริงหลังจากที่พี่ต้นกลับมาจนหลายสิบปีผ่านไปเราก็ยังไม่เคยมีภาพถ่ายครอบครัวที่อยู่กันครบสักภาพเหตุการณ์วันที่แสนศักดิ์โชคชนะนั้นคงทำให้ใครต่อใครขยาดที่จะเสนอความคิดนี้และก็คงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนผมเองก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ที่โดนชกหน้าบวมอีกครั้งและถ้าไม่ใช่ผมคนอื่นๆก็คงไม่มีใครกล้าพอที่จะพูดแม้แต่วีรบุรุษที่มีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายก็เถอะจนวันหนึ่งคือวันนี้เขาถึงคิดจะถ่ายรูปครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้เป็นเพราะความกล้าหาญหรือว่าเพราะการเวลาเยียวยาบาดแผลนั้นจนแห้งสนิทแล้วผมถามเขาว่าไม่สายไปหน่อยเหรอเขาตอบว่ายังไม่สายหรอกตราบใดที่เรายังอยู่กันครบแต่งตัวหล่อๆด้วยนะพี่ต้นฝากบอกให้เอาสูตรมาด้วยรูปจะได้ออกมาสวยงามพี่สี่ส่งข้อความมาทางโทรศัพท์มือถือพยายามร่าเริงเธอคอยทำหน้าที่เป็นกาวใจรั่วโซ่ข้อกลางเสมอบางทีสังคมก็จำเป็นต้องมีคนแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่หลายครั้งก็ทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไม่มีสูตรผมตอบไปห้วนกระด้างไม่มีไอคอนหน้ายิ้มใดทั้งสิ้นมีแต่เสื้อยืดกับกางเกงยีนผมรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเสื้อผ้าขึ้นมาทันทีทั้งที่ตัวเองก็มีสูตรนะแทนที่จะตอบรับไปดีๆหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยเรื่องก็จบแต่ผมกลับต่อเรื่องให้มันยืดเยื้อเสียเองรู้ที่จริงผมก็แค่ต้องการแสดงพลังแห่งการขัดขืนฝืนต้านขณะที่กำลังยอมจำนนแต่โดยดีเพื่อปกปิดความรู้สึกนั้นไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวจะบอกพี่ต้นเตรียมสูตรเผื่อไว้ให้นะพี่สี่ทำหน้าที่กาวและโซ่อย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็พลาดเธอกลายเป็นไฟแช็กประโยคนั้นจุดไฟให้ผมทันทีไม่ต้องโชคดีที่ตัวหนังสือตวาดไม่ได้แต่มันก็ยังห้วนสั้นเหมือนเดิมคราวนี้ผมเขียนเพิ่มไปอีกว่าถ้ากลัวรูปออกมาไม่ลงตัวไม่สวยงามไม่ต้องมีผมก็ได้1นาทีต่อมาข้อความนี้มีคำว่าอ่านแล้วปรากฏให้เห็นแต่ไม่มีคำตอบใดตามมาพี่สี่เงียบหายไปโซ่คงตกใจผมคงรู้สึกว่ากำลังได้เปรียบตอนคู่ต่อสู้จนมุมหมดแรงโต้ตอบเลยเขียนไปอีกว่าในครอบครัวเราเองก็มีชนชั้น

รู้สึกสะใจนิดๆแต่เมื่ออ่านทบทวนอีกครั้งใน 2-3 นาทีต่อมาก็ถามตัวเองว่าเขียนไปทำไมเราไปกระแทกพี่สี่ทำไมเธอไม่เกี่ยวอีกอย่างเขียนไปแล้วมีประโยชน์ตรงไหนมันเหมือนเรากำลังเปรียบเทียบและในขณะเดียวกันก็แสดงปมด้อยของตัวเองเพื่อยกปมเด่นของคนอื่นให้สูงเด่นยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นวิถีที่เราเลือกเองอย่างที่เราคอยยืนหยัดมาตลอดแล้วก็ยืนหยัดกับใครต่อใครหรือว่ามันเป็นแค่ปมด้อยที่เราเองก็ยอมรับลึกๆอยู่ในใจว่าเป็นผู้แพ้แล้วก็เครียดแค้นชิงชังคนที่ชกชนะบนสังเวียน

นถ่ายรูปปีนี้แสนสักไม่อยู่แล้วแต่ผมกำลังจะขึ้นชกอีกครั้งพี่ต้นมารับผมที่พักแต่เช้าบางทีก็รู้สึกครึ้มใจดีเหมือนกันที่เป็นแขกคนสำคัญที่ต้องมีคนมารับถึงที่แต่อีกความรู้สึกก็เหมือนกำลังถูกประกบตัวแล้วก็จับกุมเมื่อขึ้นนั่งรถยี่ห้อยุโรปคันงามของเขาเรียบร้อยแล้วก่อนจะสตาร์ทเครื่องขับออกไปเขาชี้ไปที่นั่งด้านหลังผมเห็นสูทกับกางเกงแขวนอยู่ใส่ไม่ใส่ก็ตามใจแกพี่ต้นพูดสิ่งเรียบๆเดาไม่ถูกว่าอยู่อารมณ์ไหนแต่อยากขอร้องให้กระถ่ายรูปด้วยแม่ป่วยหนักมากแล้วนี่คงเป็นรูปครอบครัวรูปเดียวและรูปสุดท้ายที่แม่จะได้เห็นในชีวิตเขานิ่งเงียบไปชั่วครู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกำลังใช้สมาธิในการขับรถหรือว่ากำลังคิดหาคำพูดที่เหมาะสมเป็นรูปที่จะมีพวกเราอยู่ครบทุกคนในภาพนั้นเมื่อผ่านสี่แยกที่จราจรคับคั่งที่สุดในประเทศไทยมาได้แล้วถนนก็ดูโล่งโปร่งสบายขึ้นบ้างจู่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นพี่ขอโทษนะผมงงเรื่องอะไรอ่ะก็ทุกเรื่องที่ทำให้แกไม่ชอบพี่ผมเงียบไม่ได้ยอมรับหรือว่าปฏิเสธรวมทั้งเรื่องรูปด้วยเขาพูดต่อพี่ขอโทษที่ฉีกรูปนั้นเพราะว่าอิจฉาแกอะไรนะผมช็อกสุดขีดรูปที่ถ่ายวันแสนศักดิ์โชคชนะน่ะหรอผมถามย้ำเขาพยักหน้ารับเราต่างนิ่งเงียบกันไปครู่หนึ่งผมนึกว่าพ่อเป็นคนฉีกรูปนั้นซะอีกเสียงผมหลุดออกมาจากความคิดแผ่วบางไม่ใช่เขาสายหน้าพ่อเป็นคนแปะรูปนั้นด้วยเทปใสแล้วก็ซ่อนไว้ในซองเอกสารเพราะว่าไม่อยากให้แกเห็นผมยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเปียกแก้มขณะที่เขาเลี้ยวรถเข้าไปจอดพักชั่วคราวในลานจอดรถของปั๊มน้ำมันพี่อยากให้พ่อกับแม่มีรูปครอบครัวนี้ให้ท่านได้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพวกเราซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราต่างดื้อดึงเข้าใส่กันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันพี่นับถือน้ำใจแกที่แกยอมถอยหนึ่งก้าวด้วยการมากับพี่ในวันนี้พี่คิดว่าตัวเองก็ต้องถอยเหมือนกันเราถึงจะเดินต่อไปข้างหน้าได้พี่คงละอายใจไปชั่วชีวิตถ้าไม่ขอโทษแกบางครั้งเรื่องมันยุ่งยากก็เพียงเพราะว่าเราเองต่างหากที่ทำตัวเป็นศูนย์กลางเราคิดว่าเราต้องได้อะไรสักอย่างเสมอแต่เรากลับไม่สนใจคนอื่นที่สูญเสียเราคิดว่าเราต้องถูกตลอดขณะที่คนอื่นผิดทุกข้อเราคิดว่าคนอื่นต้องฟังเราแต่เรากลับไม่ฟังคนอื่นหลายครั้งเรายกตัวตนเองขึ้น

ูงเป็นที่ตั้งจนเป็นกำแพงขีดขั้นไม่ส่งใจให้กันเมื่อมีปัญหาเรากลับแก้ด้วยการเอาอัตตาตัวเองเข้าสู้เราต้องการผู้ชนะและเหยียบย่ำผู้แพ้แต่นั่นย่อมไม่ใช่ทางออกไม่มีใครถูกหมดรู้ว่าผิดตลอดเราต่างรู้ซึ้งถึงข้อนั้นดีพี่ต้นขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงไปยังจุดหมายปลายทางวันนี้ท้องฟ้าสวยใสเป็นพิเศษเราเริ่มต้นเดินทางด้วยกันอีกครั้งและผมก็ตัดสินใจเดินเข้าฉากให้เขากดชัตเตอร์ผมไม่รู้ว่าตอนนี้อังคุยย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วจะถามพ่อก็กลัวว่าจะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องเก่าวันแสนศักดิ์ชกชนะแต่ว่าถ้าเจออังคุยผมอยากให้เขาดูภาพครอบครัวล่าสุดที่เราเพิ่งถ่ายกันแล้วก็ถามว่าภาพนี้คอมโพสิชันลงตัวหรือยังสำหรับผมอาจจะยังไม่ลงตัวมากนักแต่เพราะความไม่ลงตัวนี่แหละเมื่ออยู่ด้วยกันได้มันก็ทำให้ภาพดูงดงามขึ้นมากทีเดียว

0: ณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและคุมเข้มความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงยืนยันยังไม่ต้องอพยพประชาชน
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟสำหรับการดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนได้บล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะขณะที่คราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่ง2บริษัทเอกชนเร่งแก้ไขรอยรั่วน้ำมันบนพระราม3พร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและยานนาวาโดยการขุดค้นล่าสุดพบจุดรั่วซึมของน้ำอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อเ คือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมเน้นย้ำให้ทั้งสองบริษัทรับผิดชอบฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่กระทรวงพลังงานยืนยันจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการด่วนให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีนำรถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์และรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเหตุน้ำมันรั่วใต้ดินบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3คณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงการปรับลดงบประมาณโครงการกล้องวงจรปิดและการปรับปรุงสถานพยาบาลกรมราชทัณฑ์ยืนยันไม่กระทบการดำเนินงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษช่วงค่ำวันนี้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา21งบประมาณกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 16,437 ล้านบาทคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกโดยนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือชี้แจงการปรับลดงบประมาณโครงการกล้องวงจรปิดหรือ CCTV และการปรับปรุงสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ว่าเป็นการปรับงบประมาณการก่อสร้างยืนยันว่าไม่กระทบต่อการดำเนินงานและคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือผู้ต้องขังขณะที่พันเอกสุชาติสะสมทรัพย์ชี้แจงโครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินของสำนักงานปปส.ที่จังหวัดขอนแก่นและสมุทรสาครว่าเป็นงบผูกพัน3ปีได้ลงนามสัญญาและอยู่ระหว่างก่อสร้างพร้อมปรับลดงบประมาณปี2570รวม 7,721,500 บาทให้สอดคล้องกับงวดงานที่คงค้างจริงชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะเราพบกันในวันพุธกับเชนันแก้วกล่ำสาระสารพันค่ะเรื่องราวดีๆเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับในช่วงคืนนี้นะคะเราก็จะรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับในเรื่องแรกสำหรับในช่วงนี้ก็คือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะตอนนี้ชูศักยภาพตีผลาสมุนไพรปรับธาตุคุมน้ำหนักลดน้ำตาลในเลือดเดินหน้าสนับสนุนการใช้โดยบรรจุตำรับยาตีผลาเป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้วค่ะทางด้านของนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เปิดเผยค่ะว่าตำรับยาตีผลาซึ่งประกอบไปด้วยผลไม้3ชนิดได้แก่สมอไทยสมอพิเภกและมะขามป้อมถือเป็นภูมิปัญญาที่มีสรรพคุณโดดเด่นในการปรับธาตุเพื่อรักษาความสมดุลของธาตุทั้ง4ในร่างกายอีกทั้งการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังพบค่ะว่าสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้มีฤทธิ์ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันอย่างมีนัยสำคัญซึ่งปัจจุบันค่ะตีผลาได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรพุทธศักราช2566โดยมีข้อบ่งใช้หลักในการบรรเทาอาการไอขับเสมหะดูแลระบบขับถ่ายซึ่งขนาดยาที่แนะนำก็คือครั้งละ300ถึง600มิลลิกรัมเมื่อมีอาการนะคะนอกจากนี้ในด้านของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และผลงานวิจัยทางคลินิกยังสนับสนุนมีงานวิจัยนานาชาติยืนยันประสิทธิภาพตีผลาหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยลดน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 2.4 กิโลกรัมในการทดลอง 10 ถึง 90 วันโดยไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงลดน้ำตาลและไขมันในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2เมื่อรับประทานต่อเนื่อง12เดือนและป้องกันไขมันพอกตับในสารโพลีฟีนอลและเทนนินค่ะซึ่งตีผลามีข้อควรระวังในการใช้ค่ะเนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆการโหมเร่งเพื่อเพิ่มขนาดยาที่เกินมาตรฐานเพื่อหวังผลในการลดน้ำหนักอาจส่งผลเสียต่อร่างกายทำให้เกิดอาการท้องเสียถ่ายเหลวปวดท้องเกิดพื้นคันหรือมีความผิดปกติอื่นๆได้ด้านดร.เภสัชกรปรีชาหนูทิมค่ะผู้อำนวยการกองพัฒนายาไทยและสมุนไพรท่านเปิดเผยต่อนะคะว่าตีผลานั้นมีมูลค่าในการใช้ในระบบสุขภาพภาครัฐราว10ล้านบาทค่ะส่วนทางด้านของภาคเอกชนก็มากกว่า50ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยได้มุ่งยกระดับองค์ความรู้แบบดั้งเดิมนี้สู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ประชาชนใช้สมุนไพรได้อย่างปลอดภัยและมีข้อมูลรองรับในระยะยาวค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนอย.และปรึกษาแพทย์ก่อนใช้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ด้วยค่ะสำหรับนะคะในส่วนของสมุนไพรเราก็ต้องดูตำรับที่มีอย.กำกับด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยสำหรับหลายๆท่านด้วยค่ะสำหรับในช่วงแรกนี้ค่ะมีทางด้านของโครงการพระดำริตามพระบรมราโชบายที่จะเชิญชวนชาวไทยร่วมกันออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชนโดยในเรื่องนี้นายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสะเกดวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามค่ะโด
พื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยค่ะมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสมผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยค่ะว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดค่ะทั้งนี้เชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปรวมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์สวนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnect รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวซึ่งสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวแบบทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางในการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569และแจงการให้คะแนนแก่ผู้เข้าร่วมประกวดในวันที่1ตุลาคม2569สำหรับการรับสมัครพร้อมส่งผลงานนั้นจะเริ่มดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคม2569และกำหนดการพิจารณาตัดสินผลงานภายในเดือนพฤศจิกายน2569ต่อไปค่ะพักกันสักครู่ค่ะไปฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ช่วงหน้ามีสาระเรื่องราวจากทางด้านของกรมอนามัยตะเกียบขึ้นราอย่าเสี่ยงใช้ซ้ำค่ะเพราะว่ามีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างแน่นอนเราพักกันสักครู่ค่ะ

าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันวันนี้ค่ะมีเรื่องราวของการบริโภคของเราหลายคนชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวรวมถึงดิฉันด้วยชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวเป็นอย่างมากชอบก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสได้ทั้งหมูได้ทั้งปลานะบางท่านก็บอกว่าโอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยอร่อยมากนะนะก็ไม่ปฏิเสธแล้วบอกว่าบางทีมีกากหมูกับกรอบอร่อยกระเทียมเจียวหอมๆเนี่ยโอ้ชอบมากเลยนะคะแต่ว่าในการรับประทานก๋วยเตี๋ยวเราไม่ได้ที่จะรับประทานเส้นแล้วก็เครื่องที่อยู่ในชามเท่านั้นองค์ประกอบที่เราจะรับประทานก๋วยเตี๋ยวแน่นอนตะเกียบนะแล้วก็ช้อนนี่แหละประเด็นสำคัญนั้นคืออยู่ที่ตะเกียบค่ะท่านผู้ฟังเพราะเราต้องสังเกตดูว่าร้านที่เราไปบริโภคก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตะเกียบเขาขึ้นราหรือเปล่าฉะนั้นสิ่งที่เราดำเนินให้กับผู้บริโภคต้องมีความสะอาดนะสดใหม่อยู่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารหรือองค์ประกอบนั่นก็คือช้อนส้อมหรือว่าตะเกียบก็ต้องสะอาดแล้วก็ปลอดภัยตะเกียบขึ้นราอย่าเสี่ยงใช้ซ้ำเพราะตอนนี้เรามีตะเกียบไม้ที่บรรจุอยู่ในถุงอนามัยอันนั้นคือใช้แล้วทิ้งไม่สามารถใช้ซ้ำได้ถ้าเกิดว่านำมาล้างแล้วเอามาใช้ต่อมันเกิดการขึ้นรานะท่านผู้ฟังอ่ะมาดูกันหน่อยเพราะเขาบอกว่าล้างแล้วใช้ต่อได้จริงหรือตะเกียบที่ขึ้นราค่ะไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำแม้จะผ่านการล้างแล้วก็ตามเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยจะดีกว่านะครับเปลี่ยนทุกครั้งค่ะเปลี่ยนเลยนะพอใช้เสร็จนั่นคือทิ้งนะห้ามนำกลับมาใช้ต่อเลือกอุปกรณ์สัมผัสอาหารทำความสะอาดง่ายไม่กักเก็บความชื้นทนทานต่อการใช้งานเหมาะสำหรับการที่จะต้องใช้ซ้ำจะดีที่สุดถ้าเกิดว่าใครไม่อยากที่จะทำให้เรียกว่าร้านของตัวเองธุรกิจของตัวเองเนี่ยลูกค้าลดน้อยลงทำให้ถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยจะดีที่สุดนะคะคนขายต้องใส่ใจกันอย่างไรตรวจอุปกรณ์ก่อนให้บริการแยกและทิ้งอุปกรณ์ที่ขึ้นราค่ะล้างและทำให้แห้งทุกครั้งจัดเก็บอุปกรณ์ในภาชนะที่สะอาดคนกินก็ต้องเลือกร้านค่ะที่มีมาตรฐานสังเกตความสะอาดของอุปกรณ์เลือกร้านที่ดูแลสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอความสะอาดของอุปกรณ์คือส่วนหนึ่งของความปลอดภัยขอบคุณที่มาจากกรมอนามัยค่ะที่มีข้อมูลดีๆแบบนี้ทางรายการนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับทั้งผู้บริโภคเองหรือว่าผู้ประกอบการค้าขายเองก็ตามสิ่งที่สำคัญเมื่อร้านของคุณถูกสุขลักษณะรสชาติของอาหารอร่อยแล้วนะฮะรับรองได้เลยว่าธุรกิจนั้นไปรุ่งอย่างแน่นอนก็ถือว่าดีทั้งสองฝ่ายดูแลซึ่งกันและกันจะดีที่สุดค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสัมพันธ์กันในวันนี้ค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดงานแถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงซึ่งในปีพุทธศักราช2568มีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งสิ้น595คนและมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะสาขาทัศนศิลป์นั้นจำนวน4ท่านด้วยกัน1พีระพงษ์ดวงแก้วสาขาประติมากรรม2ชัยโรจน์มหาดำรงกุลสาขาภาพถ่าย3พรธรรมธรรมวิมลสาขาภูมิสถาปัตยกรรมผู้ถวายงานพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวง4วีรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ค่ะสำหรับสาขาวรรณศิลป์นั้นจำนวน2ท่านด้วยกัน1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตร2ไมตรีลิมปิชาติสำหรับทางด้านของสาขาศิลปะการแสดงจำนวน6ท่านด้วยกัน1สมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยและโขน2ตรึกปลอดฤทธิ์สาขาลิเกป่า3อังคณางสิริมณีสาขาหมอลำและลำเพลิน4วิชัยปุญญยันสาขาดนตรีไทยสากล5นัทยนต์ตารรักษ์สาขาดนตรีสากล6ศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์สาขาภาพยนตร์และละครกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติประจำปี2569เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติตามวันและเวลาที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมชมงาน OTOP Trader 2026วันนี้ถึง11กันยายน2569เวลา 7:30 นถึง 18:00 นณลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคารรัฐประศาสนภักดีอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งภายในงานค่ะผู้ที่เที่ยวชมงานนั้นจะได้เชื่อมโยงถึงการค้าการตลาดสู่สากลค่ะมีผู้ประกอบการ OTOP และ OTOP Trader ตรงสู่ผู้บริโภคซึ่งเป็น OTOP สุดยอดผลิตภัณฑ์คุณภาพจากทั่วประเทศค่ะที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาพร้อมจัดกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจเพื่อต่อยอดโอกาสทางการค้าการถ่ายทอดสดการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์กิจกรรมเวิร์กช็อปงานคราฟต์สร้างสรรค์มีการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะคะภายในงานค่ะสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40ได้นะครับภายในงานค่ะวันนี้สารสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันท์ตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันชนันท์แก้วกล่ำต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งงดประชุมวาระปกติวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ให้แล้วเสร็จอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งงดประชุมวาระปกติวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ให้แล้วเสร็จ
6: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งต่อที่ประชุมระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่าเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรยังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณไม่แล้วเสร็จจึงมีความจำเป็นต้องงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระปกติที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลาง350ล้านบาทเร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำมั่นใจเห็นผลภายใน180วันตามกรอบเวลาคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้หน่วยงานรัฐแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำภายใน180วันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนการจัดสรรงบประมาณในปี2570สำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้แล้วโดยเบื้องต้นวงเงินอยู่ที่ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นอาจไม่เพียงพอจึงเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมอีกประมาณ350ล้านบาทโดยได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบในหลักการแล้วเพื่อเตรียมดำเนินการตามแนวทางโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับแผนปฏิบัติการ3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดการกำจัดตัวปลาและการนำไปใช้ประโยชน์พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการวิจัยและติดตามด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เร่งเยียวยาเกษตรกรและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำชุมชนทุกพื้นที่เชื่อมั่นว่าภายใน180วันจะเห็นผลเป็นรูปธรรมและจำนวนปลาหมอคางดำจะลดลงส่วนการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างหารือฝ่ายกฎหมายโดยย้ำว่าการอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ไม่ใช่ประเด็นสำคัญทุกอย่างต้องดำเนินการควบคู่กันไปชาวนันมาลีรายงาน
1: กองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน596ลำที่ถูกส่งเข้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นคราสโนดาร์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวน596ลำที่ส่งเข้ามาโจมตีเป้าหมายในแคว้นคราสโนดาร์ทางตอนออกเฉียงใต้ของประเทศตลอดช่วงค่ำของวันอังคารจนถึงเช้าวันพุธส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยประธานาธิบดีทรัมป์พยายามผลักดันให้มีการหารือแบบพบหน้ากันระหว่างผู้นำรัสเซียและยูเครนขณะที่ทางการยูเครนอ้างว่าการเจรจาระหว่าง2ประเทศอาจเกิดขึ้นภายในเดือนนี้อย่างไรก็ตามรัสเซียปฏิเสธว่ายังเร็วเกินไปที่จะหารือเกี่ยวกับสถานที่หรือกำหนดเวลาที่ชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569ทูชัยคำรอดควบคุมเสียงค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะขณะทรงพระราชนิพนธ์นั้นประทับแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะต่อมานายวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยให้ชื่อไกลกังวลพรรณนาถึงความงดงามของหาดทรายชายทะเลแล้วก็ความสุขที่ได้จากการพักผ่อนที่สถานตากอากาศที่สวยงามแห่งนี้บรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่17สิงหาคม2500นะคะในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้อง

พลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลโดยคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ณวังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อด้วย2เพลงจากวงกลมโฆษณาการเลยนะคะเพลงแรกทางสร้างชาติคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องกับสุนทรภรณ์คำร้องเป็นของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตนเรศค่ะทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรเพลงที่สองสวนครัวคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องกับครูสกลมิตรานนท์ผลงานของครูสกลมิตรานนท์และครูนาถถาวรบุตรทั้งสองท่านแต่งเพลงนี้มอบให้วงกลมโฆษณาการค่ะฟังสองเพลงเลยนะคะทางสร้างชาติและสวนครัว

0: มาช่วยชาตน
1: กลิบผลเตรียมพร้อมอย่ากลัวเมื่อทำสวนครัวช่วยตัวให้คนไทยจริงพวกเรามาทำสวนครัวทุกท่าน

จบไปแล้วนะคะสองเพลงทางสร้างชาติและสวนครัวซึ่งเป็นผลงานการแต่งทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรค่ะครูนาถถาวรบุตรท่านเคยทำงานร่วมกับพระเจนดุริยางค์และหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ก็เป็นที่คุ้นเคยกันอย่างดีและท่านได้ชื่อว่าเป็นราชาเพลงมาร์ชด้วยในยุคที่กรมโฆษณาการได้รับบัญชาจากจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีให้ผลิตเพลงปลุกใจนายไพโรจน์ชัยนามซึ่งเป็นอธิบดีกรมโฆษณาการในสมัยนั้นจึงได้ไปเชิญครูนาถถาวรบุตรเข้ามาช่วยแต่งเพลงปลุกใจครูนาถแต่งเพลงให้กรมโฆษณาการอยู่ไม่กี่เพลงนะคะก็ลาออกไปผู้แต่งคำร้องให้ครูนาถก็คือครูแก้วอัจฉริยกุลนั่นเองค่ะเราฟังเพลงผลงานของครูแก้วและครูนาถขณะที่อยู่วงกลมโฆษณาการ4เพลงช่วงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยเพลงธรรมชาติกล่อมขวัญเพลินเพลงค่ำอาลัยรัก3เพลงนี้คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงอีกเพลงหนึ่งไม่ได้บันทึกแผ่นค่ะคือเพลงคติรักสุนทรภรและคุณชวลีขับร้องไว้ทั้งหมดนี้ครูนาถแต่งทำนองและครูแก้วใส่คำร้อง

นั่นคือผลงานของครูนาถถาวรบุตรนะคะที่แต่งให้กับวงกลมโฆษณาการอีกท่านหนึ่งคือหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ซึ่งท่านได้มาเป็นอธิบดีกรมโฆษณาการอยู่ระยะหนึ่งก็แต่งเพลงให้กับวงดนตรีกรมโฆษณาการไว้ด้วยและผู้แต่งคำร้องของท่านก็คือครูแก้วค่ะฟังเพลงผลงานของครูแก้วและหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ได้เลยนะคะเริ่มด้วยคนึงครวญคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงรักไม่ลืมโดยคุณวินัยค่ะและเมื่อไหร่จะให้พบคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้อง

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ด้านทำนองคำร้องเลยครูแก้วอัจฉริยกุลอีกชุดหนึ่งก็คือเพลงเกาะสวาทแต่งขึ้นราวๆปี2490ถึง2492ค่ะและมาบันทึกเสียงในปี2493เป็นการขับร้องประสานเสียงร่วมนะคะมีคุณมัณฑนาคุณชวลีคุณจันทนาคุณเพ็ญศรีและครูเอื้อมาร่วมร้องประสานด้วยต่อได้สิ้นรักสิ้นสุขคุณมัณฑนาขับร้องและชายไร้เชิงคุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงค่ะ

ยังมีอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ครูแก้วและหลวงสุขุมนายประดิษฐ์แต่งเพลงร่วมกันไว้ให้วงกลมโฆษณาการก็คือเพลงไม่อยากจากเธอสุนทรภรณ์เป็นผู้ขับร้องแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุความรุนแรงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุความรุนแรงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีกำชับเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุใช้อาวุธปืนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยได้ประสานสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อสั่งการให้ฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขบูรณาการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมพื้นที่เพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการเยียวยาจิตใจผู้บริสุทธิ์พร้อมขอความร่วมมือทีมแพทย์และนักจิตวิทยาเร่งประเมินสภาพจิตใจของเด็กและครูอย่างเหมาะสมตลอดจนแนะนำผู้ปกครองให้สื่อสารด้วยความระมัดระวังและจัดระบบติดตามดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนควบคู่กับการเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตในระดับชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียอีกในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติการพิเศษยกระดับขีดความสามารถรับมืออาชญากรรมและภาวะวิกฤต
7: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง5หน่วยงานได้แก่กรมราชทัณฑ์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดการควบคุมผู้ต้องขังรวมถึงเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกร่วมด้านการปฏิบัติการพิเศษเพื่อยกระดับมาตรการและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือภารกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรควบคุมตัวชาวต่างชาติ5รายลักลอบเข้าเมืองและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินการตามกฎหมาย
8: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเป็นชาวต่างชาติจำนวน5รายประกอบด้วยสัญชาติจีน2รายเวียดนาม1รายฟิลิปปินส์1รายและเอธิโอเปีย1รายโดยทั้งหมดได้ลักลอบข้ามมายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวบุคคลทั้ง5รายส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่9กันยายน2569ผู้ควบคุมเสียงคือทูนชัยคำรอดฟังเพลงลูกฟ้ากล้าสมรผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคโดยท่านนำทำนองมาจากเพลงฝรั่ง No Other Love ผู้ขับร้องคือคุณหญิงทองทิพย์รัตนรัตน์

จบแล้วนะคะเพลงชื่อลูกฟ้ากล้าสมรคุณหญิงทองทิพย์รัตนรัตน์ขับร้องผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคทำนองมาจากเพลงฝรั่ง No Other Love ต่อได้เสียงคุณภาหวังในธรรมค่ะชื่อเพลงภาพเธอจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

พลงภาพเธอโดยคุณภาวังในธรรมขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ค่ะชุดต่อไปเป็น2เพลงเริ่มด้วยเพลงนัดพบผลงานของเพชรรัตน์นะคะฟังจากต้นฉบับคือคุณเชื่อมบุญยเกียรติต่อได้เพลงอยู่ไกลต้นฉบับโดยคุณเติบพันงามค่ะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินเพลงนี้สมาชิกเพื่อนฝันส่งมาในไลน์นะคะ

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือเพลงนัดพบและอยู่ไกลต่อได้เพลงซึ่งคุณบุญช่วยแต่งเองร้องเองคือเพลงแววเสียงเพลงและคุณเพ็ญแขกระจารึกในเพลงชื่อเพลงในฝันบรรเลงด้วยวงนาถ ถาวรบุตรค่ะ

พลงชื่อเพลงในฝันและก่อนหน้านั้นแววเสียงเพลงจบไปแล้วนะคะชุดต่อไปจะเป็น3เพลงเสียงคุณนฤทธิ์นารีในเพลงแรกค่ะเห็นใจพี่บ้างต่อได้เพลงเห็นใจฉันบ้างคุณนันทาปิตะนิรภรินทร์ขับร้องเพลงนี้ผลงานของอารามขาวสะอาดกับเพลงจีนชื่อขันโจโวเพลงที่3เห็นใจคุณมีศักดิ์นครรัตน์ขับร้อง

3เพลงที่จบไปนั้นก็มีเพลงเห็นใจพี่บ้างเห็นใจฉันบ้างและที่เพิ่งจบก็คือเห็นใจเห็นใจต่อไปก็จะเป็นเพลงกังหันอารมณ์ผลงานของครูสลายไกรเลิศและครูมงคลอมาตยกุลเพลงที่2กังหันรักคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูสลายไกรเลิศค่ะส่วนเพลงที่3กังหันปลายไม้คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องไว้ผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติเริ่มด้วยกังหันอารมณ์

ชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้แล้วล่ะค่ะคุณภูนศรีเจริญพงษ์ในเพลงชื่อร่ำให้ผลงานของคณะคีตเสวีนะคะคุณภูนศรีบันทึกเสียงเพลงนี้เมื่อวันที่26เมษายน2496ต่อได้เพลงชื่อพี่ยอมสัญญาโดยคุณวรรลบวิชุกรค่ะเพลงนี้คุณวรรลบวิชุกรและคุณมงคลอมาตยกุลร่วมกันแต่งปิดท้ายด้วยห่วงอาวรณ์คุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงเมื่อปี2493เป็นผลงานของสนิทสอนะคะบรรเลงด้วยวงออมสินสาขาเชียงใหม่ค่ะคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์รายการเพื่อนฝันจะพบกับท่านครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของโคตมุขปรามที่ในเบื้องต้นมีความเข้าใจว่าไม่รู้จะบวชไปทำไมการบวชมันจะมีผลมีอานิสงส์อะไรไม่น่าจะมีผลไม่น่าจะมีอานิสงส์ไม่น่าจะมีความดีความงามอะไรจะประพฤติพรหมจรรย์ไปก็เท่านั้นล่ะได้มาเจอกันกับท่านพระอุเทนะได้ให้ข้อมูลปรับทิฏฐิโดยแบ่งถึงบุคคล4ประเภทไล่เรียงกันไปในแต่ละประเภทให้โคตมุขปรามเกิดความเข้าใจปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิมาอยู่ในทางตรงได้เพราะว่ามีท่านพระอุเทนะเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้คอยบอกคอยสอนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแต่คำสอนนั้นยังอยู่ก็ยังสามารถที่จะปรับจิตใจของบุคคลให้มาในทางตรงได้อย่าเชื่อท่านผู้ฟังได้ทำความเข้าใจในบุคคล4ประเภทว่าสามารถหาได้ในกลุ่มคนประเภทไหนมากกว่าแต่มาพระสูตรที่เพิ่มเติมเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือตอนแรกมีความไม่ศรัทธาไม่สนใจก็คือเรื่องของมานพที่ชื่อว่าโชติปาละมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นกัลยาณมิตรชักชวนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากัสสปะจึงสามารถปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นจากที่คดที่ไม่ตรงให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิให้มาเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องได้เป็นพระสูตรที่ประกอบเรื่องราวในลักษณะเดียวกันขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโคตมุขะโคตมุขสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่412มีในสมัยหนึ่งที่ท่านพระอุเทนะอยู่ณเคมิยะอัมพวันในเขตกรุงพาราณสีก็สมัยนั้นพราหมณ์ชื่อโคตมุขได้เข้าไปกรุงพาราณสีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้นนั้นแลโคตมุขปรามเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปยังเคมิยะอัมพวันสมัยนั้นท่านพระอุเทนะเดินจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งโคตมุขปรามจึงเข้าไปหาท่านพระอุเทนะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วเดินจงกรมตามท่านพระอุเทนะผู้กำลังเดินจงกรมอยู่แล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะเมื่อโคตมุขปรามกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุเทนะ จึงลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูไว้แม้โกฏัมบุคคพราหมณ์ก็ลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วยืนอยู่ณที่สมควรท่านพระอุเทนะได้กล่าวกับโกฏัมบุคคพราหมณ์ว่าพราหมณ์อาสนะมีอยู่ถ้าท่านปรารถนาก็เชิญนั่งเถิดโกฏัมบุคคพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้ารอการเชื้อเชิญของท่านอุเทนะอยู่จึงยังไม่นั่งเพราะคนเช่นข้าพเจ้าไม่มีใครเชื้อเชิญก่อนแล้วจะพึงสำคัญการนั่งบนอาสนะที่ควรนั่งก็ดูกระไรอยู่แบบนั้นแลโคตมุกพราหมณ์เลือกนั่งแล้วณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุเทนะว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพราหมณ์ถ้าท่านจะพึงยอมรับคำที่ควรยอมรับและพึงคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของเราอันหนึ่งท่านยังไม่เข้าใจเนื้อความแห่งภาษิตใดก็ควรซักถามเราในภาษิตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านอุเทนะภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเพราะเมื่อทำอย่างนั้นเราทั้งสองจะพึงมีการสนทนาปราศัยในเรื่องนี้กันได้โคตมุขพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะยอมรับคำที่ควรยอมรับและจะคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของท่านอุเทนอันหนึ่งถ้าข้าพเจ้าไม่รู้เนื้อความแห่งภาษิตใดของท่านข้าพเจ้าก็จะซักถามท่านอุเทนในภาษิตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเพราะทำอย่างนี้เราทั้งสองจงสนทนาปราศัยในเรื่องนี้กันเถิดตอนบุรุษสี่ประเภทท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพราหมณ์บุคคลสี่ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่ประเภทอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน 2. เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนและ4เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนก็บุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพราหมณ์ก็ในบรรดาบุคคลสี่ประเภทนี้ท่านชอบใจบุคคลจำพวกไหนเล่าโคตมุขพราหมณ์จึงได้กล่าวตอบว่าท่านอุเทนข้าพเจ้าไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนและมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนข้าพเจ้าไม่ชอบใจผู้ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนแต่ข้าพเจ้าชอบใจบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐ สวยสุขอยู่ในปัจจุบันพรามก็เพราะเหตุไรเล่าท่านจึงไม่ชอบใจบุคคลสามประเภทนั้นท่านอุเทนเพราะบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนั้นฝ่ายบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้ส่วนบุคคลผู้ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนเองและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้แต่บุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันชื่อว่าไม่ทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงชอบใจบุคคลนี้ตอนบริษัทสองจำพวกเป็นพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพรามบริษัทมีสองจำพวกสองจำพวกอย่างไรคือบริษัทบางพวกในโลกนี้มีความกำหนัดยินดีเมื่อมีต่างหูแก้มณีจึงแสวงหาบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินและสองไม่มีความกำหนัดยินดีเมื่อมีต่างหูแก้มณีก็ละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพรามบุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันนั้นก็ท่านเห็นบุคคลเช่นไรในบริษัทไหนมากคือในบริษัทผู้กำหนัดยินดีในแก้วมณีกุณฑลแสวงหาบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินหรือในบริษัทผู้ไม่กำหนัดยินดีในต่างหูแก้วมณีละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโคตมุขพรามจึงได้กล่าวว่าท่านอุเทนะบุคคลใดไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขในปัจจุบันข้าพเจ้าเห็นบุคคลนี้มากในบริษัทผู้ไม่กำหนัดยินดีในเมื่อมีต่างหูแก้วมณีก็ละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพรามก็เมื่อกี้นี่เองเรารู้คำที่ท่านกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะท่านอุเทนะ วาจาที่ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้นเป็นวาจามีเหตุผลสนับสนุนโดยแท้การบวชที่ถูกต้องมีจริงในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้และขอท่านอุเทนะโปรดจำข้าพเจ้าไว้อย่างนี้หนึ่งบุคคลสี่จำพวกนี้ท่านอุเทนะกล่าวโดยย่อไม่จำแนกโดยพิสดารคือในรายละเอียดขอโอกาสเถิดท่านขอท่านอุเทนะช่วยอนุเคราะห์จำแนกบุคคลสี่จำพวกนี้ให้ข้าพเจ้าฟังโดยพิสดารด้วยเถิดพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโคตมุขพราหมณ์รับคำนั้นแล้วท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าตอนตีตะทิยวัตรพราหมณ์ก็บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายคือเป็นอเจละกะไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองรับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำหรือรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบถึงสองใบจนถึงเจ็ดใบบ้างกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันสองวันหรือถึง7วันบ้างถือการบริโภคอาหาร15วันต่อ1มื้ออยู่ด้วยประการฉะนี้เขาเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกาข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเง่าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นอย่างชีพเขานุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบางสกุลผ้าเปลือกไม้หนังเสือหนังเสือมีเล็บผ้ากากรองเปลือกปอกรองผ้าผลไม้กรองผ้ากำพลผมคนผ้ากำพลขนสัตว์และนุ่งห่มผ้าปีกนกเขาเขาถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงนอนบนน้ำคือถือการนอนบนน้ำอาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำถือการย่างและอบกายหลายรูปแบบอยู่ด้วยประการฉะนี้พรามบุคคลนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนพรามก็บุคคลเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรก็ คือบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะฆ่าสุกรฆ่านกฆ่าเนื้อเลี้ยงชีพเป็นคนโหดเหี้ยมเป็นคนฆ่าปลาเป็นโจรเป็นคนฆ่าโจรเป็นคนฆ่าโคเป็นคนคุมเรือนจำหรือบางพวกเป็นผู้ทำการทารุณพราหมณ์บุคคลนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพราหมณ์ก็บุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วก็ดีเป็นพระมหาศาลก็ดีพระราชานั้นโปรดให้สร้างโรงบูชายัญหลังใหม่ทางด้านทิศตะวันออกแห่งพระนครปลงผมและหนวดทรงนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บทรงทาพระวรกายด้วยเนยใสและน้ำมันทรงเกาหลังด้วยขาวมรึกเข้าไปยังโรงบูชายัญใหม่พร้อมด้วยมเหสีและพราหมณ์ปุโรหิตบรรทมบนพื้นหญ้าเขียวขจีมิได้ลาดด้วยเครื่องปูลาดดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่หนึ่งแห่งโคแม่ลูกอ่อนที่มีอยู่ตัวเดียวพระมเหสีดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สองพราหมณ์ปุโรหิตดำรงชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สามบูชาไฟด้วยน้ำนมเต้าที่สี่ลูกโคมีชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมที่เหลือพระราชาจึงรับสั่งอย่างนี้ว่าจงฆ่าโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวเมียประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าม้าประมาณเท่านี้เท่านี้บูชายันจงตัดต้นไม้ประมาณเท่านี้เพื่อทำเสาบูชายันจงเกี่ยวหญ้าประมาณเท่านี้เพื่อลาดพื้นก็เหล่าชนผู้เป็นทาสก็ดีเป็นคนรับใช้ก็ดีเป็นคนงานก็ดีของพระราชานั้นถูกอาทยาคุกคามถูกภัยคุกคามมีน้ำตานองหน้าร้องไห้ไปปลางทำงานไปปลางพราหมณ์บุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพราหมณ์ก็บุคคลเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือพระตถาคตอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมรรคโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนก็กระบดีหรือบุตรกระบดี หรือคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งเมื่อได้สดับธรรมนั้นแล้วก็เกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดเงางามดีแล้วไม่ใช่สำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต่อมาเขาก็ทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วเขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสาตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. ละเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้รับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่ 3. ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นของชาวบ้าน 4. ละเว้นจากการพูดเท็จพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่ลอกลวงชาวโลก 5. ละเว้นจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นแต่สมานคนที่แตกกันแล้วส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคีข้อที่6เธอละเว้นการพูดคำหยาบคือพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจข้อที่7เธอละเว้นการพูดเพ้อเจ้อพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมะพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาข้อที่8เว้นจากการพรากพฤชกามและภูตกามฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาลเว้นการจากการฟ้อนรำคำร้องประคมดนตรีและการดูกลเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลเว้นการจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทิงผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวเว้นการจากที่นอนสูงใหญ่การรับทองและเงินรับธัญญาหารดิบรับเนื้อดิบรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสหญิงทาสชายรับแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าและลาเว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นขาดจากการซื้อขายโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุมร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นบาระแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปหน้าที่ใดๆก็ไปได้ทันทีภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์ย่อมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในตอนการสำรวมอินทรีย์ก็ภิกษุนั้นเมื่อเห็นรูปทางตาแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักษุอินทรีย์ซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจักษุอินทรีย์ถึงความสำรวมในจักษุอินทรีย์เมื่อได้ฟังเสียงทางหูได้ดมกลิ่นทางจมูกได้ลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือใจซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมเพื่อพิชฌาและโทมนัสก็รับงำได้จะจึงรักษาอินทรีย์คือใจถึงความสำรวมอินทรีย์คือใจภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยานี้ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนกับกิเลสในภายในภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับรู้สึกตัวในการแลดูการเลี้ยวดูรู้สึกตัวในการคู่เข้าการเหยียดออกรู้สึกตัวในการครองสังคติบาลจีวรรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรีย์สังวรขันธ์และอริยสติสัมปชัญญานี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าชาป่าชัดที่แจ้งหรือหล่อมฟางตอนนั้นครั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพัตตาหารเสร็จแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นนี้ใช้ปราศจากความเพ่งเล็งเพื่ออภิชฌาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาคือความเพ่งเล็งละความมุ่งร้ายคือพยาบาทความปองร้ายเก่ามีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละทินมิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากทินมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทินมิทะละความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจคืออุทธัจกุกกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความฟุ้งซ่านและรำคาญใจและความลังเลสงสัยคือวิจิกิจฉาข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุนั้นละนิวรณ์5ประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องถอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ดังนั้นเพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ในตอนนั้นพระปีติจางกลายไป มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยชาติทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนั้นเราละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติบริสุทธิ์ระอุเบกขาอยู่ตอนวิชชาสามก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปองใสไม่มีกิเลสเพียงดังเดินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10ชาติ20 30 40 50ชาติบ้าง100ชาติ1000ชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัฏกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวิวัฏกัปและวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพนอนเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพนอนแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสเพียงดั่งเดินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณคือเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติคือเคลื่อนคือตายกำลังเกิดคืออุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตและนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบและเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์โดยเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์นั้นบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปุดปองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยญาณคือรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่คืออาสวะนี้คือเหตุแห่งอาสวะนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อจะรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชา เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพราหมณ์บุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนจึงเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันตอนการสร้างศาลาสงฆ์เมื่อท่านพระอุเทนะกล่าวอย่างนี้แล้วโคตมุขพราหมณ์ได้กล่าวขึ้นกับท่านพระอุเทนว่าท่านอุเทนะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอุเทนะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอุเทนประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลเหงื่อของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระอุเทนพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระอุเทนนะโปรดจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตท่านพระอุเทนนะจึงได้กล่าวขึ้นว่าพราหมณ์ท่านอย่าถึงอัตมภาพเป็นสรณะเลยเชิญท่านถึงพระผู้มีพระภาคที่อัตมภาพถึงเป็นสรณะเถิดข้าแต่ท่านพระอุเทนบัดนี้พระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนพราหมณ์ก็บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานเสียแล้วท่านอุเทนะถ้าข้าพเจ้าได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนในหนทางแม้สิบโยชน์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทางสิบโยชน์หรือถ้าข้าพเจ้าได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ไหนในหนทางแม้20โยชน์30 40 50หรือ100โยชน์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทาง100โยชน์ก็แต่เพราะท่านพระโคดมพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วข้าพเจ้าขอถึงท่านพระโคดมพระองค์นั้นแม้เสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านอุเทนะโปรดจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอันหนึ่งพระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าทุกวันข้าพเจ้าขอถวายส่วนหนึ่งจากเบี้ยเลี้ยงประจำนั้นแก่ท่านอุเทนะพราหมณ์ก็พระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานอะไรเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ท่านทุกวันท่านพระอุเทนพระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานทรัพย์500กหาปณะเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าทุกวันพราหมณ์ก็การรับทองและเงินไม่สมควรแก่อาตมภาพทั้งหลายก็ท่านอุเทนนะถ้าทองและเงินนั้นไม่สมควรข้าพเจ้าจะให้สร้างวิหารถวายท่านอุเทนพราหมณ์ก็ถ้าท่านปรารถนาจะให้สร้างวิหารถวายอาตมภาพก็ขอให้สร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรเถิดโคตมุขพราหมณ์จึงได้กล่าวว่ากุฎิบุญที่ท่านอุเทนะชักชวนข้าพเจ้าในสังฆทานนี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเหลือประมาณท่านพระอุเทนะข้าพเจ้าจะสร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้และเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนอื่นครั้นนั้นแลโคตมุขพราหมณ์ก็ให้จัดสร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตร ด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้และเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนอื่นๆพระองค์ฉันนั้นปัจจุบันเรียกว่าโคตมุขีดังนี้แหละโคตมุขสูตรจบพระสูตรว่าด้วยนายช่างหม้อชื่อคติการะคติการะสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่282อานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนณสถานที่แห่งนี้มีนิคมชื่อเวคลิงกะเป็นนิคมมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากพลเมืองหนาแน่นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวคลิงกะนิคมอยู่ได้ยินว่าที่นี้เคยเป็นอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาก่อนได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ในที่นี้อนนท์ในเวคลิงกนิคมมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นอุปถากผู้เลิศของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมานพชื่อโชติปาละเป็นสหายที่รักกันของช่างหม้อคติการะกระนั้นช่างหม้อชื่อคติการะเรียกโชติปาละมานพมาแล้วกล่าวว่ามาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีก็เมื่อช่างหม้อคติการะกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาละมานพจึงได้กล่าวขึ้นว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะล้นนั้นจะมีประโยชน์อะไรแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามช่างหม้อคติการะก็ได้กล่าวกับโชติปาละมานพอย่างนี้ว่ามาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สามโชติปาละมานพก็ได้กล่าวอีกอย่างนี้ว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นพระสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรช่างหม้อคติการะจึงกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเรานำจุลสำหรับถูตัวไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำกันเถิดโชติปาละมานพจึงได้รับคำแล้วทั้งช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาละมานพจึงได้นำจุนถูตัวไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำอานนท์ต่อมาช่างหม้อชื่อคติการะจึงได้เรียกโชติปาละมานพแล้วกล่าวว่าที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีเมื่อช่างหม้อคติการะกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาละมานพก็ได้กล่าวขึ้นอีกว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะโลดนั้นจะมีประโยชน์อะไรแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามช่างหม้อคติการะจึงได้กล่าวขึ้นว่า ชติปาลาเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาลาเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สามโชติปาลามานพก็กล่าวว่าอย่าเลยคติกรัตเพื่อนรักการเห็นสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรลำดับนั้นช่างหม้อคติกรัตจึงได้จับชายพกของโชติปาลามานพแล้วกล่าวว่าโชติปาลาเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาลาเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีลำดับนั้นโชติปาลมานพให้ช่างหม้อคติการะปล่อยชายพกแล้วกล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรช่างหม้อชื่อคติการะนั้นจึงจับที่มวยผมของโชติปาลมานพผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วกล่าวว่าโชติปาลาเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากนักมาเถิดโชติปาลาเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีต่อมาโชติปาลมานพได้มีความคิดดังนี้ว่าข้อนี้น่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยที่ช่างหม้อชื่อคติการะผู้มีสกุลรุนชาติต่ำบังอาจมาจับผมของเราผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วการที่เราจะไปด้วยนี้เห็นจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจึงได้กล่าวกับช่างหม้อชื่อคติการะว่าคติการะเพื่อนรักการที่เพื่อนทำความพยายามตั้งแต่พูดชักชวนจับที่ชายพกจนล่วงเลยถึงบังอาจจับที่ผมของเรานั้นก็เพื่อจะชวนให้ไปในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเท่านั้นเองหรือ

0: พระผู้มีพระภาคกัสสปะแล้วนั่งณที่สมควรส่วนโชติปาลมานพได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรช่างหมอคติการะจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาลมานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมแก่โชติปาลมานพนี้เถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงชี้แจงให้ช่างหมอกติการะและโชติปาลมานพเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาจากนั้นช่างหม้อกติการะและโชติปาลมานพผู้อันพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วก็ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกัสสปะแล้วกระทำประทักษิณจากไปอานนท์ครั้นนั้นโชติปาลมานพได้ถามช่างหม้อคติการะว่าคติการะเพื่อนรักท่านเมื่อฟังธรรมะนี้หลังจากนี้จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตหรือไม่โชติปาลเพื่อนรักท่านก็รู้อยู่มิใช่หรือว่าฉันต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาซึ่งเป็นคนตาบอดและแก่ชราคติการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเองลำดับนั้นช่างหมอกติการะและโชติปาลมานพจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรช่างหมอกติการะจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาลมานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงบวชให้โชติปาลมานพนี้ด้วยเถิดโชติปาลมานพก็ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือเรื่องของโคตมุขปรามที่ได้ปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นของตนโดยมีท่านพระอุเทนะเป็นกัลยาณมิตรชี้แจงให้เห็นถึงบุคคล4ประเภทใน2กลุ่มเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็จึงมีความเห็นที่เป็นไปในทางตรงได้ในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ่งขู่โอนเร่งขู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะและผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะและผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เมื่อวานนี้ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเวลา 17:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุลที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศอธิบดีกรมชลประทานยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนจนถึงสิ้นฤดูฝนนี้มีเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและทำเกษตรนอกฤดูกว่า5ล้านไร่พร้อมสั่งการเฝ้าระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโย
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าจนถึงวันที่13กันยายนนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางตอนบนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ปริมาณฝนสะสมทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10กรมชลประทานจึงยังต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ลงประจำพื้นที่ทั่วประเทศคาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้ประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ180ของความจุซึ่งมีเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปลังได้กว่า 4-5 ล้านไร่สำหรับความพร้อมในการรับมือความท้าทายจากปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้ากรมชลประทานได้ประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
3: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติงบลงทุนกว่า 4,800 ล้านบาทขับเคลื่อน108โครงการยกระดับธุรกิจไทยด้วย AIควบคู่การพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
9: นายนฤทธิ์เทศถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการภายใต้มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่รอบใหม่จำนวน55โครงการส่งผลให้มียอดรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติสะสมทั้งสิ้น108โครงการคิดเป็นวงเงินสนับสนุนรวมกว่า 4,800 ล้านบาทโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเร่งปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการลงทุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ระบบอัตโนมัติ AI และการวิจัยและพัฒนาคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ภาคธุรกิจถึง 3,900 ล้านบาทต่อปีและกระตุ้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศกว่า 7,100 ล้านบาทต่อปีควบคู่ไปกับการผลักดันแผนการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตอาทิดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยานยนต์สมัยใหม่ EV และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างความพร้อมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันและเติบโตในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

ับข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับแรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมครับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และก็พี่กบครับสุกัญญาสว่างสารติสกุลเช่นเคยครับสวัสดีพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะหลังจากนี้ไปเราก็จะเจอกันบ่อยๆนะสัปดาห์ละครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสั่งพร้อมด้วย Facebook Live วันนี้นะคะคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสินพิทักษ์ค่ะ
1: คร
0: ับ ใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางค่ะถ้ารับฟังทางหน้าปัดวิทยุไปฟังกันได้ค่ะที่ FM 92.5 MHz 105 MHz ส่วน AM ก็รับฟังได้ที่ AM 819และ891 kHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยและที่ขาดไม่ได้ค่ะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณเราไปด้วยและหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้กำลังออกอากาศในหมู่บ้านของท่านอยู
0: ่
1: นะครับอย่าเพิ่งรำคาญกันไปเพราะว่าเราเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนมาออกอากาศมาพูดคุยในรายการให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวของประเทศไทยของเราความเคลื่อนไหวของโลกเราเนี่ยไปอยู่ในทิศทางใดแล้วเราจะได้ปรับตัวไปสู่ทิศทางนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับนอกจากนั้นแล้วพี่กบวันนี้เราจะมีไลฟ์สดทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงเพจของข่าวยามเช้าด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่เปิดมือถืออยู่ไม่ฟังทางวิทยุก็ไม่เป็นไรแต่เปิดมือถือแล้วก็ฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในเพจของเราเดี๋ยวพี่กบจะเข้าไปตอบให้นะครับ
0: ค่ะเพจข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดแล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากไว้ด้วยทางต่อบ้านดำนะคะก็เข้ามาทักทายกันได้ค่ะเช้านี้อากาศเริ่มแรกเนี่ยเป็นธรรมเนียมของข่าวยามเช้าอยู่แล้วเราต้องพูดถึงการพยากรณ์อากาศเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยคนไทยก็จะฟังเรื่องอากาศก่อนเผื่อว่าจะไปไร่ไปทำนงทำนาไปทำงานจะได้วางแผนกันให้ถูกต้องค่ะวันนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสำคัญเกี่ยวกับสภาพอากาศเพราะว่ามีเขาเรียกว่าฝนเลิกงานช่วงเย็นๆพอค่ำๆสี่โมงครึ่งสี่โมงสิบห้าสี่โมงยาวมาละตั้งเขามาเรียบร้อยแล้วมาติดตามกันสักนิดหนึ่งว่าวันนี้แล้วก็อีกหลายวันจนถึงวันที่13กันยาเนี่ยมีสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจะมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนวันนี้วันที่10 10 11 12 13 3 4 วันข้างหน้าเนี่ยจะมีผลกระทบมาเริ่มกันที่วันนี้ก่อนวันนี้เขาบอกว่าประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักเนี่ยบางพื้นที่ในภาคตะวันตกนะทางขออภัยครับภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีภาคตะวันออกนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนผ่านลงมาพาดผ่านลงมาในภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยของประเทศไทยด้วยสรุปง่ายๆก็คือว่าเกือบทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่รับฟังเราอยู่ในขณะนี
0: ้
1: ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับก็จะออกพื้นที่ไปไหนก็ควรจะต้องติดร่มนะครับแล้วก็วางแผนการเดินทางในการสัญจรในแต่ละวันด้วยนะครับ
0: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะปริมาณฝนวันนี้นะคะประกาศออกมาตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะบอกว่าวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกประมาณ 70% ค่อนข้างเยอะนะคะเยอะกว่าเมื่อวานสัก 10% ค่ะ
1: ส่
0: วนใช่ส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเราโอ้โหวันนี้อ่วมเหมือนกันนะคะ 80% เลยค่ะ 80% นี่เทียบเท่ากับภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยนะวันนี้80นะคุณ
1: เยอะ
0: คุณเอารถอะไรมา
1: ผมนั่งรถเมล์มา
0: โอเคปลอดภัยไปนะแต่ว่าก็อาจจะลำบากหน่อยช่วงไปต่อรถช่วงต่อรถก็อาจจะ
1: ก็คือต้องวางแผน
0: ต้องวางแผน
1: มีร่มไหมนะครับมีชุดกันฝนหรือเปล่าถ้าใครขับแว้นมอเตอร์ไซค์
0: แม้แต่
1: ขับรถก็ต้องเช็คเวลาการออกว่าออกเวลานี้จะติดไหม
0: ติดไหม
1: ตอบให้กับตอบ
0: ค่ะไปดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 60% อันดามันก็ 60% เหมือนกันนะคะส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลางก็ 80% กรุงเทพมหานครเหมือนที่บอกไว้ 80% ค่ะค่ะ
1: นี่ ่ก็คือสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้นะครับเอาวันนี้ก่อนนะครับวันนี้เรามาจับวันนี้ก่อนแล้วก็ยาวไปถึงวันที่13กันยายนนู่นนะครับสรุปว่าทั่วทั้งทุกภูมิภาคของประเทศไทยนี่ก็จะมีฝนตกหนักนะแล้วก็หนักมากบางพื้นที่ด้วยนะครับก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิอากาศนะสภาพอากาศประจำวันที่ต้องมาพูดคุยกันต้องให้ความสำคัญกันที่สำคัญตอนนี้ที่ญี่ปุ่นฝนตกน้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้ว
0: คุณนะฮะสังเกตไหมว่าธรรมชาติทุกวันนี้เนี่ยเริ่มที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเรามีส่วนช่วยที่จะให้โลกใบนี้เนี่ยอยู่กับเราได้นานๆช่วยกันประหยัดไฟแล้วก็งดการใช้พลังงานให้ได้มากที่สุดนะคะ
1: รักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะครับเอาไปที่เรื่องแรกกันดีกว่าวันนี้เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะต้องติดตามเรื่องของเศรษฐกิจของบ้านเรานอกจากมีอะไรนะ
0: ไทยช่วยไทย60-40
1: ยังมีอะไรอีก
0: เดือนสุดท้ายแล้วนะเดือนสุดท้ายแล้วนะ
1: คุณผู้ชมคุณฟังใช้กันหรือยังอย่าลืมใช้สิทธิ์นี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาออกมาเพื่อให้เราเนี่ยมาเอามาใช
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: ระบบเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะผ่อนคลายของเรื่องของราคาสินค้าที่เอามาช่วยลด60-40เมื่อก่อน50-50
0: มากเลยนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง
0: ร้อยสมมติว่าร้อยหนึ่งอ่ะแบบว่าบึ้มๆเลยนะแบบว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื
1: ้
0: อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีหรอกราคา30-40แบบไม่มีเพราะว่าวัตถุดิบเขาค่อนข้างที่จะอาจจะแพงเป็นร้านที่แบบถ้าสมมติว่าเป็นร้านที่อัปเกรดดีๆหน่อยก็จะอยู่ที่ร้อยอัพนะคะแค่100บาทเนี่ยเราจ่ายแค่40เท่านั้นเอง
1: ผมซื้อชามละ60บาทเอง60บาทจ่าย20บาท
0: ก๋วยเตี๋ยวฉันกินน่ะ
1: ที่สวท
0: สวทใช่
1: นะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะประชาสัมพันธ์นี่คือส่วนใหญ่ก็จะไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวร้านแกงกันนี่แหละนะก็มีโครงการนี้เหมือนกันก็ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เยอะ
0: คือคักนะคุณ
1: รีบใช้นะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเรานะครับบางคนอาจจะหมดไปแล้ว
0: เดือนที่แล้วได้ที
1: ่กบหมดหรือยัง
0: เดือนที่แล้วพลาดเพราะว่าเห็นแล้วแหละมันเหลืออยู่40กว่าบาทว่าจะไปใช้ช่วงเย็นอ้าวทำงานเพลินก็ตัดสิทธิ์ไปซะเรียบร้อยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เขาออกมาให้ใช้ก็ใช้ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนอกจาก60-40นะครับมีของเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับจะได้มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันเรื่องนี้ก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนี่ครับเขาบอกว่ามีการเคาะวงเงินเนี่ยไม่เกิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทเพื่อส่งมอบเงิน1ล้านสิทธิ์เนี่ยเพื่อสอบ1ล้านสิทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเบื้องต้นนะครับจะเปิดให้กลุ่มผู้ประกอบการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เหลือไม่ถึงเดือนละนะครับขณะที่พี่น้องประชาชนก็จะเริ่มทยอยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่แหละนะครับจบจาก60-40ก็ไปต่อไทยเที่ยวไทยพลัสต่อกันเลยนะครับหลังวันที่25ตุลาคม2569นะครับอันนี้ของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยครับเดินทางได้ตั้งแต่1พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปทั้งนี้รายละเอียดของการใช้สิทธิ์พี่น้องประชาชนนะครับรัฐจะอุดหนุนด้านที่พักสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนประชาชน1คนเนี่ยใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5คืนโอ้เยอะนะแล้วก็หรือก็คิดเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการที่พักสูงสุดใน 7,500 บาทต่อคนเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์เนี่ยใช้ได้ครบถึง5คืนด้วยนะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนวอเชอร์นะครับที่เป็นรูปแบบของคูปองดิจิทัลเพื่อนำไปใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอีกด้วยเช่นร้านอาหารคาเฟ่สปานวดทำเล็บโอ้โหนี่มีทำเล็บด้วยน
0: ะ
1: รถรับจ้างหรือร้านของที่ระลึกโดยมีลักษณะการใช้ในรูปแบบของการร่วมจ่ายนะครับแบบ50-50คล้ายกับโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับพี่กบมีอะไรต่อ
0: ค่ะก็สำหรับโครงการนี้นะคะคือใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์นั่นแหละค่ะ
1: ครับผม
0: รายละเอียดเนี่ยการใช้สิทธิ์นะคะมาดูกันหน่อยค่ะเขาบอกว่ารัฐเนี่ยจะอุดหนุนด้านที่พักสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนใช่ไหมก็ถือว่าถูกมากเลยนะคะแล้วก็1คนเนี่ยใช้ได้สูงสุด5คืน1สิทธิ์นะคะใช้ได้
1: คูณเข้าไป
0: คูณเข้าไป
1: ก็ 7,500 บาท
0: เอออันนี้ก็ไม่แพงนะคะถ้าหากว่าใช้สิทธิ์ครบทั้ง5คืนนะนอกจากนี้รัฐยังไปอุดหนุนเรื่องของวอเชอร์ด้วยที่เป็นรูปแบบของคูปองดิจิทัลเพื่อนำไปใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการกีฬาเหมือนที่คุณเฟิร์สบอกนะคะอ่ะมีอะไรบ้าง
1: ทีนี้ก็ยังมี
0: ชอบ
1: ใช่
0: เ
1: ออแล้วก็เพิ่มมาหลายรายการ
0: เอออย่างเช่นวอเชอร์เรื่องของร้านอาหาร
1: ชอบกาแฟไหม
0: ชอบมาก สปาดิฉันก็ชอบ
1: ไปร้านกาแฟส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะไปเช็คอินกัน
0: เช็คอิน
1: ร้านที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ชื่อเสียงในโซเชียลส่วนใหญ่จะไปนี่ก็อยู่ในนี้ด้วย
0: ใช่
1: ต่อ
0: นี่ผู้หญิงชอบเลยนะผู้ชายก็ชอบครอบครัวก็ชอบ
1: ทำเล็บเหรอ
0: ทำเล็บ
1: โอ้ผู้ชายทำเล็บด้วย
0: เดี๋ยวนี้ผู้ชายทำเล็บค
1: ุ
0: ณจริงเป็นเทรนด์ใหม่เขาชอบทำเล็บกันแล้วก็ทำเป็นเล็บเจลอะเล็บเจลเป็นสี
1: เดี๋ยวนี้
0: เป
1: ็นแฟชั่นวัฒนาการผู้ชายทำเล็บแล้ว
0: ทำเล็บทำเล็บแล้วก็มีสปาอันนี้ก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแหละเน
1: า
0: ะ
1: สปามีทั้งสุขภาพ
0: ผ่อนคลายบำบัดอะไรแบบนี
1: ้
0: หรือเรานั่งรถไปเนี่ยเราไปต่อรถเราก็ต้องนั่งรถรับจ้างอยู่แล้วอันนี้เราก็ใช้ได้
1: เรื่องของขนส่งนะรถรับจ้างด้วย
0: ค่ะแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยต้องพลาดไม่ได้เลยเราก็หยิบของฝากที่ระลึกนู่นนั่นนี่เน
1: า
0: ะฝากบ้านฝากเพื่อนฝากแฟนก็ว่ากันไป
1: เอาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะอยู่ในการท่องเที่ยวเมืองหลักและก็เมืองรอง
0: ะ
1: นะครับโดยที่วอชเชอร์ที่พี่กบพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะมีวงเงินเริ่มต้นที่ 1,500 บาทสำหรับการใช้จ่ายในเมืองหลักเมืองหลักก็คือเมืองท่องเที่ยวดังๆ
0: ใหญ่ๆ
1: เชียงใหม่สงขลาเนี่ยว่ากันไปทางภาคเหนือภาคใต้ขอนแก่นนะครับแต่จะใช้จ่ายในเมืองรองด้วยนะรัฐจะเพิ่มวงเงินเป็น 2,000 บาทเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางไปเดินทางไปเที่ยวในเมืองรองนะครับเขาก็มีแบ่งละเมืองหลักเมืองรองของการท่องเที่ยวเป็นยังไงนะครับด้วยมาตรการที่เน้นลดภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งการอุดหนุนค่าที่พักสูงสุดคืนละ 1,500 บาทและการมอบคูปองแบบรวมจ่ายสูงสุด 2,000 บาทซึ่งมาตรการนี้นะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเมื่อสร้างความคึกคักเท่านั้นนะครับแต่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอีกด้วยนะครับ
0: อ่ะก็ใครที่สนใจนะคะรอค่ะเพราะว่าจะเริ่มจะเริ่มใช้จริงๆอ่ะคือพฤศจิกายนแต่ตุลาคมเนี่ยก็จะเปิดรับสมัคร
1: ละลงทะเบียนของผู้ประกอบการก่อนนะฮะ1ตุลาค
0: ม
1: ส่วนพี่น้องประชาชนแบบเราๆเนี่ย25ตุลาคมเริ่มลงทะเบียนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วใช้สิทธิ์วันที่1พฤศจิกายน
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปากท้องด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวก็ได้นะคะหลายๆอย่างเลยนะคะ
1: ยังมีต่อ
0: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องที่ตอนนี้นะคะทางด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะคะท่านได้พูดถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละมีการปรับตัวลดลงค่ะมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับเดิมเนี่ย 90% นะคะในเดือนก่อนหน้านี้โดยมีแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานที่เราทราบกันนะคะเกิดการสู้รบกันแล้วก็วัตถุดิบที่พุ่งสูงด้วยแล้วก็มียอดขายรถยนต์ยอดขายรถยนต์กระบะเนี่ยที่หดตัวลดลงอย่างหนักเลยนะคะท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME นะคะแต่ว่าภาคการส่งออกเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึง 18.2% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็อาหารจึงได้เร่งทางด้านของอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็เลยเร่งเสนอให้ภาครัฐเนี่ยออกมากระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้พร้อมกับผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศแล้วก็ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศนะคะผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ต่างๆของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินทุนหมุนเวียนนั่นเองค่ะในขณะที่ทางด้านของท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์นะคะท่านก็มองว่าดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยคาดการไว้นะว่า3เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น 97% ซึ่งรับอนิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการก็จำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งเรื่องของปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าที่ราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ภาระหนี้เสียที่สูงถึง 10.92% ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่อยู่ที่ลิตรละ39บาทแล้วก็มีความผันผวนค่าเงินบาทที่อาจจะแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ไปแตะอยู่ที่31-32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเช่นกันค่ะส่วนภาคเอกชนก็ต้องให้รัฐบาลนั้นเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนแล้วก็การกระตุ้นบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะแต่เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องโครงการคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสเรื่องของ การท่องเที่ยวอ
1: ัน
0: นี้ก็กระตุ้นเหมือนกันนะคุณ
1: ครับผมอันนี้ก็จะ
0: แต่ที่เป็นภาคอุตสาหกรรม
1: ครับผมก็จะเป็นภาพใหญ่ในเศรษฐกิจของบ้านเรารวมถึงพี่น้องที่เป็น SME ด้วยอาจจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากตอนนี้เขามีกฎหมายฉบับใหม่แล้วนะฮะ
0: ออกมาแล้วใช่ไหม
1: แล้วก็ใช่ครับเมื่อครม.ที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารนี้เองนะครับก็จะไปกระตุ้นนะครับให้พี่น้อง SME ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาขนาดของตัวเองขนาดของ SME ของตัวเองให้มันโตขึ้นม
0: ี
1: ความมั่นคงมากขึ้นส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ได้เร่งขับเคลื่อนสามมาตรการใหญ่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเงินและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหลังเผชิญการเข้าถึงแหล่งจากเงินกู้เนี่ยถูกปฏิเสธถึง60%-70%ด้วยกันน
0: ะคร
1: ับนายวิไทรัตนากรนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ท่านก็ได้เปิดเผยว่านะครับสถานการณ์การเงินของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME ในปัจจุบันนี้นะครับกำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างน่าเป็นห่วงดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเตรียมดำเนินสามมาตรการสำคัญด้วยกันด้วยการจัดทำตลาดกลางเชื่อมโยง SME นะครับกับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและก็นอนแบงก์ด้วยกันคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ทั้งสิ้นในปีนี้แหละนะครับสิ้นปีนี้จะสามารถดำเนินการได้โดยใช้กลไกการค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่ช่วยลดความเสี่ยงให้ธนาคารพาณิชย์โดยจะเสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือนเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ในปีหน้าก็คือปี2570และการใช้ข้อมูลทางเลือกเพื่อ นำมาประเมินความสามารถในการชำระหนี้ช่วยเปิดทางให้ SME ที่ไม่มีประวัติทางการเงินเข้าถึงระบบสินเชื่อได้ง่ายขึ้นซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าภาพรวมอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง 60%-70% ด้วยกันโดยเฉพาะกลุ่ม SME รายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินพบอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง178ขณะที่กลุ่มที่มีประวัติหนี้เสียเดิมมีอัตราถูกปฏิเสธถึง86%-190%ที่น่ากังวลก็คือ SME กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดยังเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง21%เท่านั้นนะครับจากบริษัทขนาดใหญ่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันเข้าถึงได้สูงสุดเพียง61%นอกจากนี้ SME ยังต้องแบกรับต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงถึง66.9นะครับเมื่อเทียบกับรายใหญ่ที่อยู่ที่3%นะครับซึ่งกระตอกย้ำว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึง SME ขนาดเล็กด้วยนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มมีมาตรการแล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในปี2570ก็คอยติดตามข่าวกันด้วยนะครับพี่น้อง SME ทั่วประเทศนะครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวกันหน่อยค่ะจริงๆแล้วไทยกับสปป.ลาวเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วนะคะ
1: เป็นบ้านที่เมืองน้องนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ในหลายๆด้านนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือแล้วก็รายงานความคืบหน้าความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นแล้วก็หมอกควันข้ามแดนนะคะสำหรับการหารือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างไทยกับสปป.ลาวในการที่จะรับมือปัญหามลพิษทางอากาศแล้วก็หมอกควันข้ามแดนค่ะโดยทั้งสองฝ่ายนั้นก็ให้ความสำคัญกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและก็ควบคุมไฟป่าค่ะเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ซึ่งมีผลต่อคุณภาพอากาศแล้วก็ประชาชนทั้ง2ประเทศด้วยเพราะฉะนั้นความร่วมมือนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกันระหว่างไทยแล้วก็สปป.ลาวค่ะในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานในหลายด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะคะมีเรื่องของการเกษตรการค้าการลงทุนแล้วก็การจัดหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นว่ายังมีโอกาสที่จะมาร่วมกันขยายประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะ โดยเฉพาะการรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่มีลักษณะ ้ามพรมแดนแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะช่วยกันป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับประเด็นที่ฝ่ายสปป.ลาวให้ความสนใจนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงของประเทศไทยนั่นเองเพื่อสนับสนุนการป้องกันแล้วก็ควบคุมไฟป่ารวมไปถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านการป้องกันแล้วก็ควบคุมไฟป่าด้วยแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่มีความเหมาะสมรวมไปถึงแนวทางที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าซึ่งแนวทางแบบนี้เนี่ยก็จะสร้างให้เห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะลดการเผาป่าแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
1: ก็นี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราพูดคุยกันไปถ้าตราบใดถ้าเราทุกคนในโลกนี้หรือในประเทศของเราเนี่ยไม่ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็จะเกิดเรื่องแบบที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลายอย่างนะน้ำท่วมฉับพลันฝนตกหนักแล้วก็เหมือนที่เราเห็นนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเรานะครับหลายประเทศที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆข่าวที่เราได้ติดตามหลายๆสถานการณ์ที่เราได้ติดตามก็มาจากสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปดังนั้นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราทำได้ก็คือเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะอย่างพี่กบพูดเนี่ยสปป.ลาวก็บ้านใกล้เรือนเคียงของเรานี่เองนะ
0: ค่ะมีความสัมพันธ์มายาวนานซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะอาจจะเด่นเรื่องของการเกษตรกันอยู่แล้วนะคะแต่หลังจากนั้นมาเราก็พัฒนาหลายๆด้านนะคะร่วมมือกันค่ะ
1: ครับผมล่าสุดนี้ก็มติครม.ก็จะมีเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างสปป.ลาวกับไทยนะครับจะมีการมีให้งบประมาณในการสร้างสะพานเชื่อมกันน
0: ะ
1: เพิ่มขึ้นอีกก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกเอามาติดตามในเพจของข่าวยามเช้ากันสักนิดหนึ่งวันนี้มีคนติดตามในล่าสุดในคันนี้92คนสดๆนะดูกับเราเนี่ยสดๆคุณรัฐวุฒิชัยใจกล้านี่ผมขอยกตัวอย่างนะเขาก็บอกว่าสวัสดีผู้ประกาศข่าวยามเช้าที่พะเยาเช้านี้อากาศเย็นสบายฝนไม่ตกนะ
0: โอ้เห็นไหมตามพื้นที่ไม่ตกนะค
1: ่
0: ะ
1: ตั้งเหนือฝนบะตก
0: บะตกเจ้าทางใต้มีบะเจ้า
1: พะเยาแจ้งมาว่าบะตกฝนบะตกที่แม่ห้องสอนเปิ้นว่าจะนี
0: ่
1: แม่ห้องสอนตีสวทแม่เสลียงเปิ้นว่าสวัสดีเจ้ารับฟังข่าวยามเจ้าจากสวทแม่เสลียง
0: นี่คนไปอยู่ภาคเหนือกันเถอะ
1: แม่เสลียงนี่คือแม่ห้องสอนนะแม่ห้องสอนบอกว่ารับฟังโอ้ขอบคุณจัดหนักที
0: ่
1: ติดตามรับฟังนะภาคใต้เป็นจะได้ห้องภาคใต้ยังบอกมาเลย
0: ภาคใต้ยังบอกมาย
1: ังบอกมา
0: โอ้โอ้ไม่ใช่โอ้ค่ะแรงแรงใต้หน่อยแรงใต
1: ้ภาคใต้ถ้าใครฟังผมแรงอยู่ในขณะนี้ในขณะนี้นะสามารถพิมพ์เข้ามาในเพจข้าวยามเช้าได้เดี๋ยวผมจะอ่านออกอากาศไทย
0: ไปอีสานได้ไหม
1: อีสานไม่ได้
0: อีสาน
1: อีสานพี่กบเอาหน่อย
0: คนนี้คมคำสร้อยบอกว่ามื้อนี้อากาศดีหลายนะคะสัญญาณชัดเจนหลายนะครับขอบคุณหลายๆครับ
1: ตอนนี้6นาฬิกา30นาทีเป็นไงต่อพี่กบ
0: ค่ะเราต้องพักกันก่อนค่ะเพราะว่าตีของร้องข่าวคุณปูบุญมาสีหมาเนี่ยเตรียมเงื้อแล้วนะคะว่าจะมาตีของร้องข่าวเรื่องราว
1: แล้วก็เตรียมงาน
0: เตรียมเงื้อเตรียมเงื้อและเตรียมงานนะคะ เดี๋ยวมาตีของร้องข่าวกันค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
4: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
3: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
5: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569ที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าเมื่อวันที่4สิงหาคม2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานโดยมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและครอบครัวผู้ประสบภัยเข้าร่วมพิธีครับแล้วการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อความทุกข์ร้อนของประสบกนิกรในทุกพื้นที่ก็สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการลดภาระค่าไฟฟ้าโดยทางรัฐบาลเขาลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ในการปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวแบบเดิมแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่ใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องนั่นเองแหละครับสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปนั้นจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าในขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า จึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยนี้เป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินนะครับผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นๆนะครับแล้วมาตรการนี้ทางรัฐบาลก็มีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยต้องจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งได้เห็นชอบในหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับด้วยกันเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายความผิดการทุจริตสอบเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐคุมเข้มอาวุธปืนนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใช้เป็นค่าไฟสาธารณะปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพ.ร.บ.ป่าชุมชนปิดทางชุมชนรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอันได้แก่ฉบับที่1ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.ฉบับที่2คือร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนพุทธศักราช2490พ.ศ.ฉบับที่3ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฉบับที่พ.ศ.ฉบับที่4ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่พ.ศ.และฉบับที่5คือร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับก็มีดังต่อไปนี้ฉบับที่1กฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุซึ่งกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะครับฉบับที่2กฎหมายควบคุมอาวุธปืนอันนี้เขาก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษครับฉบับที่3คือกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานอันนี้ให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือทางสาธารณะพร้อมปรับหน้าที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากทางกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนครับฉบับที่4กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอันนี้มีการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของทางราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมทั้งให้เพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเพิ่มอำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการสั่งเป็นผู้ทิ้งงานรวมถึงกำหนดให้วางหลักประกันการอุทธรณ์กันด้วยครับและฉบับที่5คือกฎหมายป่าชุมชนอันนี้มีการกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินนะครับโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตนั่นเองครับและไปติดตามความเคลื่อนไหวของกระทรวงยุติธรรมกันหน่อยว่ามีอะไรเคลื่อนไหวในช่วงนี้โดยกระทรวงยุติธรรมเขาผนึก5หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและงานด้านปฏิบัติการพิเศษรับมืออาชญากรรมซับซ้อนครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569พลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง5หน่วยงานอันได้แก่กรมราชทัณฑ์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ปปส.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษณกรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีครับทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดการควบคุมผู้ต้องขังตลอดจนเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกร่วมด้านการปฏิบัติการพิเศษเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือกับภารกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่อีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เขาบอกว่าเขาเตรียมออกมาตรการงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนหวังที่จะแก้ปัญหาข้อพิพาทนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมก็ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยทางกระทรวงอว.เขาก็จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทโดยงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าในพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันเลยครับอันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนด้วยกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งในระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันก็จะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกันกับทางกระทรวงอว.และหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะมีการขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดการพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้นนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของเหตุความรุนแรงในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเสียใจในเหตุความรุนแรงดังกล่าวที่จังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายอัครนันท์กันกิตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยครับต่อครอบครัวผู้ใกล้ชิดเพื่อนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุมีการใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายพร้อมส่งความห่วงใยไปยังนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบกันด้วยและก็ยืนยันอีกว่าไม่ประสงค์ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ขึ้นในสถานศึกษาแห่งใดอีกเป็นอันขาดและกระทรวงศึกษาธิการเองในฐานะหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศไทยก็ยืนยันเลยครับว่า ไม่ว่าสถานศึกษาจะอยู่ในสังกัดใดๆความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงานเลยครับจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดชลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยเยียวยาสภาพจิตใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและในช่วงที่มีสถานการณ์ฝนตกกันในช่วงนี้ก็ต้องไปกันที่เรื่องของการเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้โดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมากำชับกับกรมชลประทานบอกว่าให้เตรียมพร้อมรับมือไว้ด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือ SWOC กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพร้อมทั้งย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศไทยเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามข่าวของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรที่สำคัญกันบ้างในช่วงนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็เตรียมประสานทางการญี่ปุ่นแล้วครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเมืองนาโกย่าอย่างใกล้ชิดแล้วยืนยันว่าจะดูแลนักกีฬาไทยที่นั่นอย่างเต็มที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.จะมีการประสานความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามสภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องหากการประเมินแล้วพบว่าจำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการใดๆทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นก็พร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแหละครับทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารรวมถึงการจัดทำและเตรียมแผนการอพยพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็ขอยืนยันว่านักกีฬาไทยทุกคนตอนนี้จะได้รับการดูแลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆอย่างเต็มที่แล้วครับโดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับการนับถอยหลังมาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก32วันกันแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยร่วมกันนับถอยหลังอีก32วันแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งงานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการประชุมแต่เป็นเวทีรวมตัวของตัวท็อปด้านเศรษฐกิจทั่วโลกเลยทีเดียวครับทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและนักวิชาการรวมแล้วกว่า190ประเทศเข้าร่วมซึ่งก็มีจำนวนบุคคลทั้งหมดกว่า 15,000 คนด้วยกันนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกเลยครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีแล้วครับที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเวทีโลกต่อประเทศไทยแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญแหละครับที่เราทุกคนจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกมาร่วมกันแสดงพลังของความเป็นไทยกันหน่อยแล้วครับทั้งในด้านความพร้อมความอบอุ่นและมิตรไมตรีกันด้วยเพื่อสร้างความประทับใจอีกครั้งบนเวทีระดับนานาชาติแบบนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเอาเรายังไงก็ตามแต่คนไทยทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญ

0: ของข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ตอนนี้เข้ามาเยอะมากตอนนี้ชมสดอยู่103ท่านสดอยู่ในขณะนี้ครับผม
0: มาทักทายกันหน่อยค่ะคุณสุวิทย์ไมตรีคุณบุญชัยนะคะคุณทางด้านของวัดเผาเคืองอำเภอเชียงใหญ่ก็เปิดหอกระจายข่าวด้วยนะขอบพระคุณมากค่ะคุณสุนทรคุณพงษ์นเรศรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยค่ะพระรุ่งนะคะคุณสุวรรณบอกว่ารับฟังอยู่ที่วังท่าช้างกบิลบุรีปราจีนบุรีนะคะคุณพระพลึงแล้วก็ยังมีคุณวรรณชัยสุราษฎร์ธานีแรงตายแรงตายสุราษฎร์ธานีเช้านี้ฝนกำลังตกแรงแน
1: ่ที
0: แรงแน
1: ่พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีฟังอยู่ขณะนี้ก็รักษาสุขภาพกันฝนตกตอนนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แต่ผมยังแรงออกภาษาอีสานแล้วนะคร
0: ับ ใกล้ใกล้อีกนิดเดียวนะคะคุณแพรวบอกว่าอ่างทองอากาศครึ้มครึ้มคล้ายจะมีฝน
1: อ่างทอง
0: เปิด
1: อ่างทองอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีการแข่งขันกีฬาสีของเขาด้วย
0: ใช่น่าสนใจด้วยนะ
1: แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: มี
0: ไหมฮะมีอีกหลายท่านนะคะคุณพิสุทธิ์ค่ะคุณวันชัยคุณสุวิทย์คุณรินริน
1: ค
0: ุณนิดนะคะคุณสมัยนะคะคุณผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะสัญญาณชัดเจนเลยค่ะรับฟังทุกวันเลยนะคะ
1: ค
0: ุณพงศักดิ์ด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณทางบ้านดำต่อๆด้วยนะคะหลายท่านมากเลยนะคะเข้าใจมาแบบโอ้โหเกือบจะ 30,000 แล้วนะคะคุณเล็กคุณสุพจน
1: ์
0: ค
1: ุ
0: ณเอ็มใจดีนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญด้วยนะคะน้องแชมป์ค่ะมาแต่เช้าเลยน้องชาตรีด้วยค่ะ
1: เอาเหลือเวลาอีกไม่มากสักนาที2ทีได้อีกสัก1ข่าวเป็นข่าวสำคัญซึ่งเราเคยคุยตั้งแต่ต้นรายการเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมนี่แหละครับนะครับเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นนะครับก็ได้มอบหมายให้นะครับนายนิพนธ์จำนงสิริรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมประเด็นสำคัญด้านการปรับปรุงกฎหมายป่าชุมชนที่ประชุมก็ได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนในพื้นที่ใดของคุณผู้ชมพูดฟังถ้ามีป่าชุมชนฟังกฎหมายฉบับนี้ไว้เลยนะครับเรื่องนี้เขาก็บอกว่าว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลิตผลนะครับและก็การบริการป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการบริการป่าชุมชนในส่วนของคาร์บอนเครดิตนะครับมันจะมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของการฟอกอากาศเข้ามาช่วยด้วยโดยเสนอให้คาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นในป่าชุมชนตกเป็นสิทธิของป่าชุมชนทั้งหมด 100% พร้อมกำหนดแนวทางให้กรมป่าไม้ทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดทำและก็ตรวจสอบโครงการป่าคาร์บอนเครดิตก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเขาเรียกว่าทะเบียน TVER เนี่ย TVER เนี่ยนะครับซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน2569ที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนสามารถมีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตโดยตรงนะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและก็เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวรวมถึงสนับสนุนการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วยเพื่อมุ่งเป้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สุทธิให้เป็นศูนย์อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยนะครับป่าชุมชนใครที่อยู่ในเขตป่าชุมชนตอนนี้จะมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเข้ามาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่สำคัญคือเราควรต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ถ้าไม่มีป่าไม้ฝนตกลงมาก็อย่างที่เราเห็
0: น
1: ท่วมแป๊บเดียวท่วม
0: ภัยธรรมชาติเข้ามาเนี่ยนะคะเราเจ็บแล้วต้องจำนะเรื่องนี้นะคะ
1: 6:58แล้ว
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะข่าวยามเช้าเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะต้องลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้นำสหรัฐระบุสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมนักตบชายไทยเตรียมลงสนามรอบ8ทีมเจอกับออสเตรเลียช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกต